0: ชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าโทมัสปาเต้กองกลางทีมชาติกาน่าจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมบ้านเกิดในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดแรกที่จะพบกับปานามาหลังถูกทางการแคนาดาปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศทั้งนี้แมตช์ดังกล่าวมีคิวฟาดแข้งที่เมืองโตรอนโตของแคนาดาในวันที่17มิถุนายนนี้โดยปาเต้ซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับบีเยอร์ราอัลทีมดังของสเปนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติกาน่าที่ตั้งอยู่ในเมืองบอสตันของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลที่ว่าปาเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เจ้าตัวถูกกล่าวหาในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง4รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี2020ถึง2022ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกกาตาร์เสมอสวิตเซอร์แลนด์1-1ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันนี้เริ่มที่กลุ่ม C ทีมชาติเฮติพบกับทีมชาติสกอตแลนด์เวลา 8:00 นส่วนอีกคู่ในกลุ่ม D ทีมชาติออสเตรเลียพบกับทูเคียเวลา 11:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะ14มิถุนายน2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีและคุณบุญส่งบุญประเสริฐรวมถึงทีมงานในรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้นะครับก็อย่างที่หลายท่านทราบกันดีตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะครับถือว่าเป็นความเสียใจแล้วก็เป็นความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งประเทศนะครับตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการแจ้งข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยสิ้นพระชนอย่างสงบสิริพระชนสาปีที่47หลังจากที่ทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งครับ
0: การสิ้นพระชนของพระองค์นะเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์และประสบนิกรชาวไทยค่ะเนื่องจากตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถและอย่างที่เราทราบดีกันค่ะคุณณัฐะว่ามีปวงชนชาวไทยต่างติดตามข่าวพระอาการของพระองค์ด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายแด่พระองค์นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังแม้ว่าเราจะพบกับความสูญเสียแต่ว่าเราก็ได้ส่งกำลังใจนะคะให้กับพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะในหลวงและพระบรมราชินีของเรา
1: ครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศและทรงอุทิศพระองค์เองในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติมาโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะงานทางด้านของกฎหมายการยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิสตรีรวมถึงเด็กนะครับการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมตลอดจนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
0: พระองค์ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ด้านการทูตการต่างประเทศทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียค่ะและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาเป็นการสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติในระดับเวทีนานาชาติตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ได้รับการยกย่องในพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและความเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าพระกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและจะอยู่ในความทรงจำของประสงค์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นเวลา 16:00 นของวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตลอดริมข้างทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาที่พระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับตลอดทั้งเส้นทางก็มีพี่น้องประชาชนต่างก็มาถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในพิธีการเคลื่อนพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ในส่วนของสำนักพระราชวังได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยพร้อมทั้งมีการเปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามความอาลัยได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
0: ภายหลังการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนทุกวันค่ะเวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกานอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังครบ100วันค่ะ
1: ครับซึ่งในส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยนะครับหลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ทำให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับก็ได้มีการแถลง ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐบาลนะครับได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาและให้ข้าราชการไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา1ปีพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติครับ
0: ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยังเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าให้ทุกกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ขณะที่ภารกิจการเดินทางต่างประเทศของรัฐบาลก็ยังคงดำเนินการตามกำหนดนะคะแต่ว่าจะเน้นเฉพาะภารกิจสำคัญแล้วก็ลดระยะเวลาของการเดินทางให้น้อยที่สุดค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าขอให้ใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานเนี่ยก็การประกอบอาชีพทางด้านต่างๆเนี่ยตามปกตินะครับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยสำหรับกิจกรรมสาธารณะอย่างเรื่องของการแข่งขันกีฬาการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมต่างๆตรงนี้สามารถที่จะจัดได้ตามปกตินะครับแต่ควรเริ่มงานด้วยการยืนถวายความอาลัยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของพระองค์นั่นเองอ
0: ัน
1: นี้ก็ชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดว่าหลังจากนี้นะครับนอกเหนือจากการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะได้เห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยไปเข้าถวายสักการะพระศพของพระองค์พาด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นความโศกเศร้าและความเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพี่น้องปวงชนชาวไทยนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณณภาคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อมีเรื่องของบรรยากาศทหารใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆรวมถึงความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยอยู่ในความสนใจมากๆนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: เพราะรักแหละดูออก
1: เลยต้องบอกเพราะห่วงใย
0: ในช่วงที่สภาพอากาศปิดลมสงบทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น PM 2.5 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆจำนวนมากซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้หลากหลายช่องทางส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจและปอดรวมถึงระบบอื่นๆในร่างกายด้วย
1: แนะนำเพื่อความปลอดภัยควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากป้องกันฝุ่น N95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านงดการเผาในพื้นที่โล่งเดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อลดปริมาณฝุ่นบนท้องถนนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์ผ่าน Airfoไทยเพื่อความพร้อมในการป้องกันตนเองรักกันชอบกันอย่าลืมต้องช่วยกันลดต้นเหตุของการเกิดฝุ่นด้วยนะครับ
0: และต้องดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่บรรยากาศของน้องทหารใหม่กันบ้างนะครับหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ถามถึงแล้วก็ห่วงใยกันมาตลอดนะครับแต่ว่าหลายท่านก็ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของน้องๆอยู่แล้วล่ะผ่านกรุ๊ปไลน์ของหน่วยฝึกนะครับซึ่งก็อัปเดตชีวิตประจำวันในรั้วทหารให้ได้รับฟังแล้วก็รับชมกันตลอดเนี่ยนะฮะว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฝึกอะไรน้องๆทำอะไรกันอยู่ก็เพื่อให้คลายความกังวลเนี่ยนะฮะบรรยากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการเดินทางไกลถนนผ่าครับก็คึกคักแล้วก็แต่ละพื้นที่มีผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมบางพื้นที่อย่างภาคใต้ในรองแม่ทัพที่4ท่านก็ร่วมเดินทางไกลกับน้องๆด้วยที่ค่ายวชิราวุธมณฑลทหารบกที่41นะครับก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆไปอีกเนี่ยนะฮะในช่วงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเอาวันนี้แหละนะคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้พักผ่อนกัน1วัน
2: ค่ะ
1: บางพื้นที่ก็มีอะไรนะฮะ
2: ก็หลังจากที่เดินทางไกลมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะวันนี้น่าจะเป็นวันพักผ่อนของน้อง
1: ๆแล้วก็บางพื้นที่อย่างคุณรณภาได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะพักเบรกไปในช่วงที่เราคุยกันเน
2: ี่
1: ยก็บางพื้นที่อาจมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติฐานใหม่ด้วยนะครับก็ให้ได้ติดตามเรื่องของความเป็นอยู่ของน้องๆเนี่ยนะครับเป็นการผ่อนคลายในช่วงของวันอาทิตย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราตามกันต่อดีกว่าคุณรณภาว่าน้องเขาจะไปฝึกเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกเฉพาะหน้าที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ฝึกแล้วค่ะ
1: เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับทำไมต้องมีการฝึกเฉพาะหน้าที่เพราะว่าน้องๆแต่ละคนนะครับแต่ละหน่วยเนี่ยที่เข้าไปสังกัดในกรมกองต่างๆหน่วยเนี่ยก็มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไ
2: ป
1: บางหน่วยเป็นทหารช่างบางหน่วยเป็นทหารปืนใหญ
2: ่
1: บางหน่วยเป็นทหารแพทย์นะหน้าที่ในการปฏิบัติงานเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยน้องๆก็ต้องไปฝึกทักษะเหล่านี้เพื่อที่จะได้นำทักษะที่ได้สอดคล้องกับหน่วยตัวเองเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็มากกว่านั้นก็คือการช่วยเหลือประชาชนตามความถนัดแล้วก็ตามภาระหน้าที่งานของหน่วยต่อไปนี่นะฮะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรานำบรรยากาศมาฝากกันต่อมีเรื่องราวดีๆมีการช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ด้วยเหรอคุณนวลนภาครับ
2: ค่ะก็ลำบากในเรื่องของการไปพบแพทย์นะคะทางด้านของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็จัดกำลังพลชุดจิตอาสาเข้าไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือรับส่งประชาชนที่ยากไร้มีโครงการนี้ด้วยนะคะ
1: เ
2: พื่อไปพบคุณหมอนั่นเองค่ะซึ่งกองทัพภาคที่1ก็ได้จัดโครงการนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็กำลังพลก็ได้ปฏิบัติคุณงามความดีมาโดยตลอดล่าสุดก็เข้าไปช่วยเหลือนายประสงค์ลุยเสริมศิลป์ก็เป็นคุณตาอายุ69ปีแล้วค่ะคุณณัฐะท่านป่วยเป็นโรคโปลิโอนะคะก็ยากลำบากในเรื่องของการเดินทางไปพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพทางหน่วยก็จัดรถไปรับส่งนะคะคุณตาไปที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพค่ะ
1: ครับก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับได้รับความเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่หน่วยทหารถ้าอยู่ใกล้รู้ข่าวก็เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เขาก็ปฏิบัติภารกิจแล้วก็ในส่วนของการดูแลอย่างเงี้ยเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอให้กับคุณฟังทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันเนี่ยนะฮะไม่ช้าไม่นานในช่วงของวันอาทิตย์ปลายเดือนนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คึกคักเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านใหม่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าเป็นใครก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชาวกรุงเทพมหานครราวๆ4,500,000 คนน
2: ะ
1: ครับจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับซึ่งมีกำหนดที่จะเข้าคูหาในวันอาทิตย์28มิถุนายนนี้เปิดหีบ8:00 นนะครับแล้วก็ ปิดหีบเนี่ย 17:00 นครับ
2: ค่ะต่อไปนี้คือข้อที่ควรรู้เบื้องต้นสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะกำหนดอนาคตเมืองหลวงของไทยไปอีก4ปีข้างหน้าค่ะคุณณัฐะ
1: ครับ
2: ใครบ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติครบ4ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยมีสัญชาติไทยหรือว่าแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนับจนถึงวันเลือกตั้งและ4คือมีคุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณอนุภาบอกไปก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยนะครับต่อไปที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือผู้ที่เป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ
2: ์
1: นะครับก็คือไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มีกลุ่มไหนกันบ้างนะครับก็เป็นบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงได้แก่ใครบ้างก็คือเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายสุดท้ายเลยก็คือผู้ที่เข้าข่ายวิกลจริตหรือว่าฟั่นเฟือนทางจิตที่ไม่สมประกอบเนี่ยนะฮะก็เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องออกมาใช้สิทธิ์น
2: ะครับ
1: ก็เป็นบุคคลที่ต้องห้ามใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ได้มีการระบุไว้ครับ
2: ค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ไหนก่อนวันเลือกตั้งประมาณ 15-25 วันค่ะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ไปตรวจรายชื่อได้อยู่นะคะคุณณัฐะ
1: ครับ
2: ค่ะตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาอย่างเจ้าบ้านหรือว่าตรวจสอบได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือว่าได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.อันนี้ก็ง่ายดีนะคะหรือว่าที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตแล้วก็เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยได้เลยค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเขตใดก็ตามนะครับเกิน1ปีแต่ว่ามีการย้ายทะเบียนบ้านข้ามมาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะฮะหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่ตัวเองเคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569ลงที่ไหนก็คือที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดคร่าวๆที่ออกมาพูดถึงพูดคุยกันเดี๋ยวติดตามกันนะครับในช่วงของปลายเดือนนี้ฮะ
2: ค่ะวันนี้ค่ะคุณณัฐะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเขามีการจัดงานท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติค่ะ13 14มิถุนายนนะคะที่บริเวณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการค่ะเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะออกบูธร้านค้าสินค้ามากมายจากผู้ประกอบการค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันนะครับที่เป็นมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่นะครับไตรกีฬาเป็นครั้งแรกด้วยเพื่อเป็นการชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับซึ่งมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเนี่ยเขาจัดขึ้นอย่างที่บอกไป 13-14 มิถุนายนก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมการกีฬาได้เพราะว่านอกเหนือจากการกีฬาแล้วเนี่ยขวัญใจคนชอบช็อปก็พลาดไม่ได้นะ เพราะก็มีบูธแสดงสินค้า จากผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนมากมายเลยทีเดียวที่นำสินค้าออกมาจำหน่ายด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับบรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นแฟนกีฬาเนี่ยน่าจะชื่นชอบ นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่วันนี้คุณณภาและผมณัฐาพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันอาทิตย์กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเติมพลังให้พร้อมรับสัปดาห์ใหม่กันค่ะ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการขนส่งทางรางพร้อมรองรับประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมพร้อมรับประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
11: กรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางในทุกเส้นทางเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางหากประชาชนใช้บริการหนาแน่นให้พิจารณาจัดรถไฟฟ้าเสริมหรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการนอกจากนี้ยังขอให้ผู้ให้บริการพิจารณากำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำหน่ายบัตรและเหรียญโดยสารรวมถึงการเตรียมเครื่องแท็บเล็ตเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสแกน QR code กรณีประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus รวมถึงประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยให้พิจารณาเพิ่มตู้โดยสารเพิ่ม 1-2 ตู้ไปกับขบวนรถปกติและพิจารณาพ่วงตู้เพิ่มเติมในขบวนที่ประชาชนใช้บริการหนาแน่นนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังให้บริการจุดจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยและภาพพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า

0: แล้วฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นและความจริงใจในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วมากกว่า 8,800 ร้านสำหรับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศจดสวัสดิ์ตรงประภาสรายงานครับ
2: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
3: ที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีล นั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีล นั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผลาญให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวดย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่าเรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะกระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสิ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพ ตามความรู้

ผู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพนะบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวงเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจเช่นคู่รักสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอของใครก็ให้เกียรตินะจะมีคู่รักคู่ชื่นก็ต้องให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปแอบไปฉกไปชิงไปชู้ก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีประการที่4คือเรื่องของวาจาวาจานั้นก็มาจากใจวาจาไปกระทบกระทั่งใครไหมสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พอแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงทิ่มแทงจิตใจนะทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทมาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโกหกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนารักษาศีลข้ออื่นได้เลยนะ
ถ้าหากว่ายังมีสติหรือว่าสติมาแล้วก็ยังพอที่จะยับยั้งได้แต่หากว่าเสพยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลจะคลุ้มคลั่งอันนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลหม่านศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่นที่เหมาะสมเพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของระเบียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไรเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละถ้าแตกตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจนี้ใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้น
ค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้งที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอดอย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละระดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกๆศาสนาทุกๆสังคมทุกๆชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดีมีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่องของนกแขกเต้าในสมัยครั้งพุทธกาลคือนกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันพอเกิดมาอูเวะอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะ
นะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบก็เลยมีชื่อว่าสติคุมพะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันข้ามันโอ้ล่ำรวยล่ำรวยนะแล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะว่านกเข็กเต่าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกเข็กเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊ะนกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกเข็กเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นๆดื่มน้ำดื่มท่ามีความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีงามไม่นกแขกเต้าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาสมพฤษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองนบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีนศาสตร์ดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้คุ้มเสียให้นะคะเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยแล้วก็เด็กไทยด้วยนะคะเริ่มกันที่ข่าวของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันปฏิบัติและก็การแข่งขันทั่วโลกเป็นเอ็นนาแคนแซสตรงนี้นะคะเขาบอกว่า2026ค่ะที่เมืองมอนเทเรสรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการแข่งขันกันในช่วงของระหว่างวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็น้องๆ นะคะสามารถที่จะทำคะแนนได้ถึง 93.07778 คะแนนจากการแข่งขัน 100.0000 คะแนนนะคะซึ่งทีมของระดับมัธยมศึกษาทีมเดียวนะคะในการแข่งขันท่ามกลางจากทีมมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันการศึกษาชั้นนำจากนานาประเทศซึ่งทีมของเดดารัตโรงเรียนอัสสัมชัญค่ะซึ่งก็เป็นทีมระดับของมัธยมศึกษาเพียงทีมเดียวที่เข้าการแข่งขันตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็น้องๆสามารถที่จะทำคะแนนตรงนี้ได้ถือว่าสูงสุดแล้วเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าการปฏิบัติการตรงนี้คืออะไรแคนแซสหรือไม่ก็ดาวเทียมกระป๋องคือแบบจำลองดาวเทียมขนาดเล็กที่มีขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่มปริมาตรประมาณ330มิลลิลิตรจัดอยู่ในกลุ่มของดาวเทียมขนาดจิ๋วแล้วก็มีโครงการที่เริ่มโดยทางองค์การอวกาศยุโรปค่ะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศวิศวกรรมศาสตร์การเขียนโปรแกรมแล้วก็เป็นการทำงานเป็นทีมด้วยผ่านการออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็มีการทดลองดาวเทียมแบบจำลองแม้ว่าไม่ได้ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรแบบจริงๆก็ตามนะคะซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตรงนี้บอกว่ามีภารกิจหลักๆ3หลักด้วยกันก็คือเป็นการคือว่าตรวจสอบนะคะการคือว่าความพร้อมก่อนการปฏิบัติภารกิจตรงนี้ด้วยอย่างที่สองเป็นการปล่อยแล้วก็มีการปฏิบัติภารกิจตรงนี้ของแคนแซสนะคะอย่างที่สามค่ะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลหลังจากที่มีการปฏิบัติภารกิจตรงนี้นะคะก็เรียกว่าน้องๆถึง11คนด้วยกันนะคะน้องๆม.5แล้วก็ม.6ค่ะถ้าอ่านชื่อถึง11คนนี้เวลาจะไม่พอนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะจากทีมเดรรัตนะคะก็เรียกว่าคว้าแชมป์ตรงนี้เป็นน้องๆที่อายุน้อยที่สุดในด้านของการแข่งขันของเยาวชนตรงนี้ในด้านของเรียกว่าเป็นอะไรที่นะคะเทคโนโลยีอวกาศวิศวกรรมศาสตร์ตรงนี้ถือว่าเด็กไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะวันที่14มิถุนายนนะคะเป็นวันสำคัญอีก1วันค่ะวันผู้บริจาคโลหิตโลกซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนนะคะไปร่วมเรียกว่าเป็นการสร้างปฏิหาริย์แห่งการให้บริจาคโลหิตเพื่อมนุษยชาตินะคะก็ซึ่งมีการจัดงานกันนะคะบอกว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตก็จัดกิจกรรมกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่8นะคะจนถึงวันที่14มิถุนายนก็วันนี้อีก1วันค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำพื้นที่นะคะหรือไม่ก็ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติประเทศไทยหรือไม่ก็จะไปกันได้ที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะคะจะได้เป็นการเขาเรียกว่ารับเป็นเสื้อยืดสุดพิเศษเวอร์บรัดโคเนอร์เดย์ตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณตรงนี้ค่ะสำหรับวันผู้บริจาคโลหิตในประเทศไทยก็จัดขึ้นกันครั้งแรกในปี2547นะคะสำหรับปีนี้วันผู้บริจาคโลหิตนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะจัดกันขึ้นภายใต้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น One Drop of Human Beauty นะคะเขาเรียกว่าเป็นกิฟต์บัตรเซฟเลิฟตรงนี้ถุงก็เรียกว่าโลหิตทุกถุงบริจาคให้เพื่อมนุษย์ให้โลหิตเท่ากับการให้ชีวิตเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการให้เพื่อมนุษย์จริงๆนะคะผ่านเขาเรียกว่าเป็นพลังแห่งการให้จากการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังผลตอบแทนด้วยเพื่อส่งต่อเขาเรียกว่าเป็นลมหายใจหรือไม่ก็เป็นโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้สำหรับเพื่อนมนุษยชาติตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสุดพิเศษสำหรับปีนี้ก็ ใครที่มีการบริจาค ก็จะได้เป็นการรับเสื้อตรงนี้ไปด้วยอีก1ตัวด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตชาติของสภากาชาดไทยอย่างที่บอกไปนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ประจำพื้นที่ถึง6แห่งนะคะสามารถที่จะไปกันได้ค่ะเช้าวันนี้นะคะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตนสาขาบางแคสาขาบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าดิอิมโพเรียมนะคะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะหรือไม่ก็ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะตามพื้นที่ต่างจังหวัดก็ไปกันได้นะคะใครที่อยากจะได้รับเสื้อตรงนี้นะคะที่ทางจังหวัดของชลบุรีลพบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นะคะไปทางภาคเหนือค่ะนครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาแล้วก็ภูเก็ตด้วยนะคะ12แห่งสามารถที่จะไปได้แล้วยังมีที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลรามาสมเด็จพระปิ่นเกล้าสถาบันพยาธิพิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้านะคะก็สามารถที่จะไปได้ค่ะโรงพยาบาลตำรวจคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีและอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสิรินธรค่ะสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตกันได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มโลหิตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเช้านี้นะคะใครที่มีใจพร้อมร่างกายพร้อมก็สามารถที่จะไปกันได้แล้วก็รับเป็นเสื้อแบบสวยๆตรงนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะวันผู้บริจาคโลหิตค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวคราวที่หลายๆคนคงจะสงสัยนะคะว่าไขข้อสงสัยกับเชื้อ HPV นะคะติดในห้องน้ำก็รู้ว่าเป็นอยู่ในกระแสโซเชียลก็ว่าได้ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์เจตบอกว่านะคะไขข้อสงสัย HPV เนี่ยติดจากห้องน้ำสาธารณะได้หรือไม่นะคะซึ่งทางด้านอาจารย์เจตเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยานะคะของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าระบุด้วยนะคะว่า HPV เนี่ยมันมีมากกว่า100สายพันธุ์แต่ว่ามันมีสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับร่างกายก็เป็นสายพันธุ์16แล้วก็สายพันธุ์18ซึ่งสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศหรือไม่ก็ทวารหนักทั้งผู้หญิงหรือก็ผู้ชายผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการนะคะมันสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้โดยที่ไม่รู้ตัวประเด็นหลักที่มีการพูดถึงกันมากก็คือว่ามีข้อระบุด้วยนะคะว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันเกิดได้จากห้องน้ำสาธารณะซึ่งอาจารย์เจตบอกว่าแม้ว่าสามารถที่จะมีการตรวจพบว่าเชื้อของ HPV เนี่ยบริเวณพื้นที่ต่างๆในห้องน้ำสาธารณะได้จริงแต่การจะติดเชื้อจำเป็นจะต้องได้รับเชื้อในปริมาณที่มันมากพอแล้วก็เชื้อจะต้องเข้าสู่ร่างกายที่ลึกพอบริเวณทางช่องคลอดไม่ใช่เพียงแค่บนฝาครอบที่โถชักโครกเท่านั้นจะทำให้ติดอันนี้มันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันติดได้ทางไหนบ้างก็คืออย่างแรกเลยนะคะทางเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือไม่ก็ทางทวารหนักทางปากมีการสัมผัสที่บริเวณที่มีแผลนะคะใครที่มีแผลหรือไม่ก็มีรอยฉีกขาดบริเวณที่ผิวหนังการสัมผัสที่ผิวหนังหรือไม่ก็อาจจะจากผู้ที่เขาติดเชื้อโดยตรงตรงนี้แล้วก็มีการใช้สิ่งของที่มีการเขาเรียกว่าอาจจะปนเปื้อนเชื้อตรงนี้ก็ว่าได้การถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกระหว่างที่มีการคลอดตรงนี้ด้วยอาจจะติดได้นะคะแล้วก็พบเชื้อในห้องน้ำสาธารณะได้แต่ว่าโอกาสที่จะมีการติดเชื้อนี่ต่ำมากอย่างที่อาจารย์เจตบอกนะคะแล้วก็วิธีที่จะมีการใช้ห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยน้องๆหนูๆฟังได้นะคะถ้าเดินทางกันไปตรงไหนตรงนี้ค่ะหลีกเลี่ยงในด้านของการใช้มือสัมผัสบริเวณโดยตรงนะคะก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดาษทิชชู่จับที่ลูกบิดหรือไม่ก็เป็นปุ่มโถชักโครกนะคะหรือไม่ก็จะเป็นก๊อกน้ำได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะนั่งที่โถชักโครกกดน้ำทิ้ง1ครั้งนะคะเช็ดให้สะอาดเพราะว่าจะมีในด้านของเจลแอลกอฮอล์กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษเปียกเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนก็อาจจะติดในด้านของโควิดแล้วก็มีการติดแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะหากว่ามีทิชชู่เปียกก็สามารถที่จะใช้ได้ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ควรที่จะ ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนที่เราจะมีการกดน้ำตรงนี้กันในด้านของแพร่เชื้ออาจจะฟุ้งกระจายด้วยหลีกเลี่ยงการขึ้นไปเหยียบบนฝาชักโครกตรงนี้เพราะอาจจะทำให้น้ำในโถชักโครกนะคะที่มันมีเชื้อเนี่ยกระเด็นตรงนี้ได้ก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะคะหากว่าเราใช้ในด้านของสายชำระนะคะควรที่จะฉีดน้ำทิ้งก่อนเพื่อเป็นการชะล้างที่มันอยู่ตรงบริเวณหัวฉีดตรงนี้ด้วยแล้วก็รักษาความสะอาดหลังจากที่มีการใช้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการส่งต่อเชื้อตรงนี้จากผู้ที่เราใช้ถัดไปด้วยนะคะเราใช้แล้วนะคะปิดฝากดน้ำชักโครกตรงนี้แล้วใครที่เข้าต่อไปก็กดอีกสักหนึ่งครั้งก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการระมัดระวังเชื้อตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะมแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: พากลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็มีความห่วงใยในด้านของน้องๆเยาวชนนะคะที่หรือว่าช่วงนี้ฝนตกก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของไข้เลือดออกนะคะน้องๆเปิดเทอมก็ในด้านของโรคมือเท้าปากก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะข้อควรระวังในด้านของไข้เลือดออกหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะแม้ว่าจะอาการคล้ายกับเราเป็นหวัดแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะการป้องกันเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเทในด้านของถ้วยถังกะละมังหม้อเทน้ำนะคะที่ฝนตกมีน้ำท่วมขังเนี่ยยุงเขาอาจจะมาวางไข่ได้แล้วก็ป้องกันก็คือทายากันยุงตรงนี้สวมใส่เสื้อผ้าให้มันมิดชิดค่ะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้ง่ายๆปรึกษาคุณหมอฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตรงนี้นะคะที่สำคัญค่ะการกินยาลดไข้นะคะถ้าลดแล้วอาการมันไม่เบาลงก็ไปหาคุณหมอดูนะคะว่าอาจจะเป็นอะไรแบบนี้ว่าไข้ขึ้นสูงไหมอะไรแบบนี้ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะป้องกันกันตรงนี้ค่ะอาจจะช่วยในด้านของการลดไข้ได้หรือไม่ก็อาจจะจดเบอร์ติดไว้กันก็ได้นะคะที่สายด่วนนะคะก็ที่หมายเลข1422นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเอ๊ะลูกหลานเราเป็นแบบนี้ไข้แบบนี้จะทำอย่างไรให้ไข้ลดนะคะสามารถที่จะปรึกษากันได้ค่ะแล้วก็น้องๆ นะคะก็อาจารย์เปิดเทอมกันมาในช่วงของ1เดือนนะคะตรงนี้ค่ะก็แจ้งเตือนกันสำหรับเด็กเล็กมือเท้าปากมาแล้วนะคะแล้วก็หลานที่บ้านแถวๆบ้านก็เป็นแล้วนะคะ1คนค่ะติดแล้วเหมือนกันนะคะจากอะไรบอกว่าโรคมือเท้าปากระบาดในช่วงของน้องๆเปิดเทอมโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะเน้นย้ำในด้านของการล้างมือด้วยสบู่นะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็แจ้งเตือนในเรื่องของโรคนี้เหมือนกันนะคะหลักๆเลยบอกว่าอาการอาจจะมีไข้เจ็บคอมีแผลในปากแล้วก็มีตุ่มน้ำใสๆที่มือแล้วก็ที่เท้าด้วยการป้องกันง่ายๆล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะเท่านั้นค่ะเจลแอลกอฮอล์นะคะเจลฆ่าเชื้อเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้แล้วก็มีการคัดกรองเด็กตรงนี้ด้วยก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะคะหมั่นทำความสะอาดในด้านของเครื่องเล่นนะคะทางโรงเรียนก็ช่วยเป็นหูเป็นตาผู้ปกครองตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะสัญญาณอันตรายนะคะหากว่าเด็กมีอาการซึมหรือเปล่าหอบเหนื่อยไหมอาเจียนหรือเปล่าต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะอย่าชะล่าใจเป็นการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเราเองด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าเขามีไข้ไหมอ่อนเพลียไหมไอเจ็บคออะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะว่าน้องๆจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ถ้ามีอาการนะคะเป็นอย่างไรอาการฟักตัวเขาบอกว่าประมาณสัก3หรือ5วันนะคะมีอาการแบบนี้เอทานยาแล้วอะไรแบบนี้นี่มันหายไหมนะคะลองดูว่าเช็ดตัวแล้วนะคะวัดไข้แล้วไม่หายก็ปรึกษาคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเป็นสายด่วนของทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะเบอร์อย่างที่บอกไปนะคะ1422ค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะทาง สปสช.เขาเรียกว่าเป็นสายด่วน1330ค่ะอยากจะเชิญชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงนะคะทุกสิทธิ์รักษาในด้านของสุขภาพลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรงนี้นะคะไข้เลือดออกก็มามือเท้าปากก็มานะคะสำหรับเด็กค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ใหญ่หรือไม่ก็น้องก็สามารถที่จะฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะประจำปี2569ค่ะสามารถที่จะจองสิทธิ์กันได้ผ่านทางช่องทางก็บอกว่าทางแอปเป๋าตังนะคะก็จองกันได้จนถึงวันที่22มิถุนายนค่ะนะคะก็จะปิดกันแล้วค่ะเปิดจองกันที่แอปเป๋าตังนะคะก็เข้าไปที่แอปของเป๋าตังตรงนี้ไปเลือกที่เมนูสุขภาพเขาเรียกว่าเป็นเมนูหลักนะคะสิทธิ์ในด้านของสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็เลือกสร้างสรรค์นะคะสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันในด้านของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล7กลุ่มเสี่ยงต้องเลือกเมนูให้ถูกด้วยนะคะแล้วก็กดที่หน่วยบริการตรงนี้เลือกหน่วยบริการแล้วก็ค้นหาที่โรงพยาบาลว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะหรือไม่ก็เลือกเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้จองสิทธิ์นัดวันนัดแผนกนัดเวลานะคะแล้วก็ยืนยันการกดสิทธิ์ตรงนี้หน้าจอก็จะมีการปรากฏว่าเราได้มีการนัดกันแล้วตรงนี้ตามหมายกำหนดนะคะหรือไม่ก็สายด่วนกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข1330กด8นะคะเป็นข้อมูลบริการหลักประกันสุขภาพ7กลุ่มเสี่ยงนี่มีใครกันบ้างนะคะก็บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็หญิงที่ตั้งครรภ์แนะนำนะคะ12ถึง20สัปดาห์สามารถที่จะรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะแล้วก็น้องๆอายุ6เดือนถึง10ถึง5ปีทุกคนนะคะสามารถที่จะฉีดได้ผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะคะปอดอุดตันเนื้อรังหอบหืดโรคหัวใจไตสมองผู้ป่วยมะเร็งนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นระยะของเคมีบำบัดหรือไม่ก็เบาหวานสามารถที่จะรับกันได้แล้วก็โรคธาลัสซีเมีย HIV ที่มีอาการนะคะตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ผู้ที่มีโรคอ้วนนะคะน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปก็ลองดูก็แล้วกันนะคะแล้วยังมีผู้ที่พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหรือไม่ก็สอบถามกันก็ได้นะคะที่สายด่วนของสปสช1330นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะก็รู้ว่าเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถที่จะใช้กันได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่มีการเฝ้าระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยนะคะฝนตกก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของอากาศร้อนที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะหัดสุนัขเขาบอกว่าคนแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็ฟังดีๆก็แล้วกันนะคะว่าคือโรคหัดสุนัขเนี่ยมันกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากไม่มียารักษาโดยตรงนะคะแต่ว่าอัตราเขาเรียกว่าอันตรายสูงสุดในด้านของการเสียชีวิตก็มีหากว่าเราลองไม่สังเกตอาการหรือไม่ก็พาน้องไปพบแพทย์นะคะอย่างทันท่วงทีนี้อาจจะเสียชีวิตได้สำหรับอาการหรือไม่ก็สัญญาณอันตรายที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะซึ่งอาจจะเชื้อตัวนี้มันไม่ได้โจมตีแค่จุดเดียวแต่ว่าเลือกนะคะหลายหลากหลายจุดที่อาจจะทำให้น้องๆของเรานี่มีอาการหนักเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าอาจจะเข้าไปทำลายในด้านของระบบทางเดินหายใจนะคะในด้านของอาหารด้วยมีไข้ไอแล้วก็มีน้ำมูกนะคะตาอักเสบหรือไม่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นมีขี้ตาแบบกลางตรงนี้รวมถึงมีอาการที่อาเจียนแล้วก็ท้องเสียรวมด้วยก็ลองดูนะคะน้องๆหมาตรงนี้อาการผิดปกติไหมหรือไม่ก็จะเป็นอาการทางผิวหนังลองสังเกตนะคะว่าหน้าท้องเนี่ยมีตุ่มหนองไหมแล้วก็ที่เด่นชัดเลยที่เขาเรียกว่าเป็นฝ่าเท้าเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าทำให้เนี่ยน้องเนี่ยเดินแล้วก็เจ็บไหมนะคะเวลาเขาเดินเนี่ยมันปวดไหมมีหนองไหมอะไรตรงนี้น้องๆ อาจจะร้องหรือเปล่าด้วยส่วนในด้านของระบบประสาทถ้ามันเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นระยะสุดท้ายน้องอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อกระตุกชักนะคะกรามสั่นคล้ายกับมีคนเหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆกับมีการเคี้ยวหมากตรงนี้หมากฝรั่งนะคะแล้วก็เดินเขาเรียกว่าเดินสายหรืออีกขั้นหนึ่งอาจจะเป็นอัมพฤกษ์ก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นอาการที่ง่ายๆนะคะที่ลองคิดว่าลองดูก็แล้วกันอาจจะเสี่ยงตรงนี้นะคะมีการติดเขาเรียกว่าในด้านของโรคไข้สุนัขอาจจะเกิดขึ้นง่ายๆก็ผ่านในด้านของสารคัดหลั่งนะคะมีน้ำมูกน้ำลายหรือไม่ก็เป็นปัสสาวะด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่ามันเป็นอะไรบ้างเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ติดกันได้ตามเสื้อผ้าของเจ้าของนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางในด้านของการรักษาแล้วก็การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือปัจจุบันแพทย์บอกว่านะคะรักษาตามอาการเป็นการประคับประคองตรงนี้ในด้านของอาการน้องที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้สู่ในด้านของเขาเรียกว่ามันสู้กันเองกับไวรัสโดยการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนแล้วก็การให้สารน้ำหรือไม่ก็ยาควบคุมอาการชักตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่มีน้องหมาว่ามีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการฉีดวัคซีนในด้านของการป้องกันโรคหัดสุนัขเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะเสริมกันได้ตรงนี้ตั้งแต่อายุ 6-8 สัปดาห์หรือไม่ก็ทำตามตารางที่มีการนัดกันไว้กับทางคุณหมอก็แล้วกันนะคะว่าน้องๆหลายตัวอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นอาการทางประสาทหลงเหลืออยู่เนี่ยตลอดชีวิตถ้าน้องๆเป็นแล้วตรงนี้นะคะในด้านของถ้าเราอาจจะรักษาไม่หายก็จะต้องดูกันด้วยนะคะว่าน้องๆนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรักในด้านของตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคราวที่หลายๆคนก็รู้ว่าเป็นการตั้งหน้าตั้งตารอนะคะในด้านของเราจะได้ชมในด้านของฟุตบอลกันหรือเปล่าแต่ตรงนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าภัยร้ายในด้านของการพนันบอลเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยชีวิตอาจพังได้ในพริบตานะคะก็อย่าไปแตะนะคะอย่าไปกดลิงก์ค่ะหรือไม่ก็อยากเรียกว่าเป็นการปั่นกระแสหรือไม่ก็เป็นคอนเทนต์ว่าลองเล่นพนันออนไลน์ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมีในด้านของการโฆษณาการชวนเชื่อหรือไม่ก็ส่งเสริมการเล่นการพนันทุกรูปแบบมันมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราใช้ในด้านของสื่อสารออนไลน์นะคะทางสร้างสรรค์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีคิดก่อนที่เราจะกดลิงก์หรือไม่ก็กดแชร์ตรงนี้ด้วยไม่สนับสนุนในด้านของการเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเขาเรียกว่ามันเป็นพิษภัยจริงๆนะคะหรือไม่ก็หากว่าคุณหรือไม่ก็คนใกล้ชิดมีปัญหาในด้านของการพนันขอความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะที่หมายเลข1323นะคะจำไว้ว่าการเล่นพนันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนันอะไรนะคะแต่ว่าที่ใกล้ๆที่มาหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วว่าเอเราจะได้ดูกันหรือเปล่านะคะจะจบแบบไหนลองลุ้นกันนะคะว่าเอบอลนี้เราได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่านี้เข้าข่ายว่าอาจจะมีการพนันกันเกิดขึ้นนะคะก็ลองดูนะคะว่าเพราะว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะในด้านของเงินหนี้สินด้วยภัยของครอบครัวก็อาจจะพังมีการทะเลาะวิวาทลูกหลานอะไรแบบนี้นะคะหน้าที่การงานสุขภาพก็แย่ด้วยแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยนะคะก็แจ้งเตือนกันนะคะเช้านี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงผู้กล้านะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยแยง
6: 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ยุงขยแยง
6: 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่สำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเหตุการณ์สำคัญตามลำดับรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติรวมทั้งเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพขออภัยค่ะพระราชทานเพลิงพระศพตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆจะได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปรัฐบาลปลดล็อกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพและจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนในฐานะรถเศรษฐกิจชุมชนไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถใช้งานตามวิถีชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างยาวนานทั้งนี้เจ้าของรถสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปีโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12และเสียภาษีในอัตรา150บาทต่อปีสำหรับรถที่เข้ามาจดทะเบียนต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่กำหนดอาทิขนาดรถต้องเป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งไฟหน้าไฟท้ายและไฟเบรกรวมถึงแผ่นสะท้อนแสงและป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างเพื่อเพิ่มการมองเห็นและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และส่งเสริมการใช้รถเศรษฐกิจชุมชนในการประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
1: ป
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลยืนยันว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับอิหร่านจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดทันทีที่มีการลงนามขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศสังหารหัวหน้าแก๊งเทรนเดอารากัวองค์กรอาชญากรรมรายใหญ่ในเวเนซุเอลาได้สำเร็จหลังจากชายคนนี้ขยายอิทธิพลองค์กรไปหลายประเทศหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกฉลามกัดที่ชายหาด

0: และความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ันที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
3: พอดีจะคิดเร
2: อีไอเร
3: ลงตัวยังจะคิดเร
2: อีไอเร
3: พิเศษยังจะคิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงเทพในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ล่าสุดชัชชาติยังนำห่างที่ร้อยละ60สักครู่มาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความเห็นคุณกรุงเทพเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18เป็นการสำรวจครั้งที่3จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,029 คนทำการสำรวจระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนพบว่าร้อยละ 60.08 อยากให้ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปรองลงมาคือชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนร้อยละ 13.17มลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครอิสระร้อยละ 7.30 และอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 3.89 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ร้อยละ 35.39 จะเลือกผู้สมัครอิสระรองลงมาร้อยละ 28.88 เลือกพรรคประชาชนร้อยละ 10.55 เลือกพรรคเพื่อไทยร้อยละ 9.96 เลือกพรรคประชาธิปัตย์ด้านดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพระบุว่าผลโพล3ครั้งที่ผ่านมาสะท้อนว่าคนกรุงเทพยังคงให้ความสำคัญกับตัวบุคคลโดยฐานเสียงเดิมของก้าวไกลเดิมและพรรคประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้เคลื่อนมาสนับสนุนดร.โจชัยวัฒน์อย่างเบ็ดเสร็จสะท้อนว่าคะแนนนิยมของพรรคไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมของผู้สมัครโดยอัตโนมัติและการยอมรับในตัวผู้สมัครยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกตั้งของคนกรุงเทพปิดท้ายที่ช่วงรู้ทันภัยพิบัติติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
14: รู้ทันภัยพิบัติ
15: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับคำว่าภัยพิบัติห่วงโซ่ภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งไม่ใช่ตัวภัยพิบัติเองนะคะแต่ว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดตามมาเป็นทอดๆซึ่งเรียกว่าภัยพิบัติลูกโซ่คือภัยพิบัติลูกโซ่นี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น1เหตุการณ์แล้วนำไปสู่อีก1เหตุการณ์จนขยายความเสียหายเป็นวงกว้างตัวอย่างเช่นหากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอาคารอาจจะเสียหายท่อก๊าซแตกเกิดไฟไหม้ไฟดับระบบสื่อสารล่มแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำได้ยากขึ้นทั้งหมดนี้เริ่มจากเหตุการณ์เดียวในประเทศไทยก็ต้องยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเมื่อน้ำท่วมหนักถนนหลายสายถูกตัดขาดการจราจรเป็นอัมพาตโรงเรียนต้องหยุดธุรกิจหยุดชะงักแล้วก็หลังน้ำลดก็อาจจะเกิดโรคระบาดเช่นโรคฉี่หนูหรือว่าไข้เลือดออกตามมาได้นั่นก็หมายความว่าภัยพิบัติหนึ่งครั้งสามารถส่งผลต่อการเดินทางเศรษฐกิจสุขภาพและชีวิตของประชาชนได้พร้อมกันอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคลื่นความร้อนค่ะเมื่ออากาศมันร้อนจัด คนใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นหากระบบไฟฟ้ารับภาระไม่ไหวอาจจะเกิดไฟดับได้ก็ส่งผลต่อโรงพยาบาลระบบขนส่งแล้วก็การดำเนินชีวิตของผู้คนสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะปัจจุบันไม่ได้มองแค่เหตุการณ์แรกนะคะแต่ว่ามันต้องมองถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยเพราะว่าหลายครั้งความสูญเสียที่รุนแรงที่สุดจากลูกโซ่ของปัญหาไม่ใช่ภัยพิบัติครั้งแรกเพียงอย่างเดียวค่ะ
0: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดี

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแสบ
3: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกพนูนวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
1: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM Fandom Life
5: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
8: เราเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
9: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
10: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
11: ภูเขา
10: ภูเขา
5: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
8: อยากให้ไปด้วยกัน
11: โอ้
12: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
13: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
5: หวานหวานเลย
12: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
16: EFM Playlist Non-Stop

คงนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สมูทโต
6: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโต
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูนสมูทโต
6: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: สวัสดีวันอาทิตย์ลุกขึ้นมาโยคะยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะครับ
9: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: BFM Playlist of the Week
1: Chant of the Week Number 1
2: New Season ฤดูใหม่ New Newเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกเดือนสิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอโคมอสที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยแหล่งมรดกโลกที่เสนอขึ้นเบียนประกอบด้วยวัดเชียงมั่นวัดอุโมงค์วัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดสวนดอกวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดและกำแพงเมืองเชียงใหม่อันเป็นมรดกสำคัญที่สะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชาวล้านนาและหลังจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีก2รอบในเดือนตุลาคม2569และมกราคม2570ก่อนลุ้นผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในเดือนมิถุนายน2570ต่อที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากย้ำชาวเรือเดินขออภัยค่ะย้ำชาวเรือระวังคลื่นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: ลักษณะสภาพอากาศในระยะเวลาที่24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยขอให้พี่น้องประชาชนทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากใน25จังหวัดทางภาคเหนืออีสานตอนออกและภาคใต้ทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเลยหนองคายจันทบุรีตราดระยองกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กองกำลังผาเมืองนำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพได้มีการจัดชุดจิตอาสาลงพื้นที่บ้านทุ่งหนึ่งดำตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือนางน้อยลุงตื่นซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนโดยชาวบ้านได้ร่วมกันระดมทุนรวบรวมเงินส่วนตัวเพื่อจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างขณะที่กำลังผลเข้าสนับสนุนด้านแรงงานเพื่อให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรงในการก่อสร้างกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพบกที่คอยเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
10: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใคร
6: ต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าขณะเจ้า

0: กินง่ายต้องกินโนสปูน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทธอกพุทธโธ
3: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทหนึ่งเนื้องานน่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
4: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
5: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
6: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะประชาชนทยอยเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200 บาทรับส่วนลดทันที100 บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: พระสงฆ์นิกรหลั่งไหลเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันแรกณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
11: ประสบนิกรจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางเข้ากับถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าภายหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายอาลัยหน้าศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกแต่เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.ตลอดทั้งวันมีประชาชนทุกเพศทุกวัยแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายสักการะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจตำรวจอาสาสมัครพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ากราบถวายสักการะประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งมีการตรวจสัมภาระลงทะเบียนและจัดรอบเข้าพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีการจัดเตรียมจุดบริการทางการแพทย์จุดยืมเครื่องแต่งกายและจุดพักคอยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเข้าถวายสักการะพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีหรือเคนเนดีเซ็นเตอร์ถอดชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกจากอาคารหลังจากศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้ชื่อของทรัมป์บนอาคารเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์โดยศาลชี้ว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นทรัมป์เคนเนดีเซ็นเตอร์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้านี้ชื่อของทรัมป์ถูกติดตั้งเมื่อเดือนธันวาคมเพื่อยกย่องบทบาทในการปรับโครงสร้างองค์กรแต่ถูกคัดค้านจากครอบครัวเคนเนดีและนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายไปติดตามสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
12: พรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมปรับแนวทางการตัดสินโทษในจังหวัดที่นักเตะถูกดึงเส้นผมในระหว่างการแข่งขันฤดูกาล 2026-2027โดยผู้ตัดสินในแมตช์ที่มีปัญหาจะไม่แจกใบแดงแบบอัตโนมัติอีกต่อไปเนื่องจากได้รับแนวทางใหม่ในการพิจารณาเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซึ่งจะประเมินจากการเจตนาและความรุนแรงของการกระทำนั้นๆเพื่อแยกแยะว่าควรลงโทษด้วยใบเหลืองหรือใบแดงในแต่ละกรณีตามความเหมาะสมส่วนฟุตบอลโลก2026ซึ่งประชากรฟาดแข้งยาวเป็นการในช่วงกลางดึกคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับการบันทึกสถิติให้กลายเป็นนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่มีการแจกใบแดงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากสถิติดังกล่าวหากนำไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์64นัดมีการแจกใบแดงรวมทั้งสิ้นเพียง4ใบซึ่งเท่ากับว่าฟุตบอลโลก2026ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าการแข่งขันครั้งนี้อาจจะมีการลงโทษด้วยการแจกใบเหลืองและใบแดงตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แบบถล่มทลายอย่างแน่นอนขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่อัศจรรย์ภายในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากสังเวียนที่จะใช้รองรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยได้เพิ่มจำนวนความจุของที่นั่งมากกว่า300ที่นั่งเพื่อรองรับกองเชียร์ทีมตบลูกยางสาวไทยอย่างเต็มที่สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
13: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz

0: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ทางฝั่งฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
6: EFM Playlist Non-Stop
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ตามประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังครับ
2: และมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับซึ่งเมื่อวานนี้หลายท่านก็ได้ไปส่งน้ำพระศพกันแล้วนะครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระธานพระราชานุญาตนะครับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับณพระที่นั่งขออภัยครับณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นก็เริ่มวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนแล้วก็ในการนี้นะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงนะครับสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนนะครับได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับครบ15วันนี้ทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:00 ถึง 21:00 ก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
2: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทางสำนักพระราชวังก็ประกาศให้ทราบตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569นะครับ
1: ครับในการนี้นะครับเพื่อเป็นการให้คนไทยนะครับได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในช่วงนี้ทางรายการนะครับก็จะได้นำเสนอรายงานนะครับเป็นสารคดีพิเศษนะครับตอนพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของแผ่นดินไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงนำความรู้ที่ได้ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆโดยเฉพาะในยามที่ราษฎรทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีเพื่อพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: แต่ว่าทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้พาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนด้วยกันทั้งนั้นทุกคนก็ช่วยกันบริจาคมาให้อ่ะนะคะแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จเขาคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วงและก็ดีใจที่ได้เจอกันวันนี้หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างคงจะดีขึ้นเรื่อยๆและสิ่งใดที่สูญเสียไปก็คงจะได้คืนมาแล้วถ้าเรามีส่วนช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยนะคะ
0: นอกจากการเสด็จไปพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการที่มูลนิธิจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยด้านการเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยพิบัติเสด็จไปทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแจ้งเตือนป้องกันการเกิดอุทกภัยและช่วยลดความสูญเสียมีการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาโดยอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน19ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติและช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนจนเกิดเป็นการเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างยั่งยืนด้านการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยพิบัติโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยให้จัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนซึ่งมูลนิธิร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายทั้งยังฟื้นฟูแหล่งน้ำสู่การทำเกษตรพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนการปลูกแบบวรรณเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูอาชีพให้กับชุมชนผู้ประสบภัยได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในร้านพึ่งพาและร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดแบบองค์รวมซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งในสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายช่วงปลายปี2567ถึงต้นปี2568ทำให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทันท่วงทีส่วนมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้มูลนิธิได้สนับสนุนงานด้านต่างๆทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ภัยพิบัติตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับมีแผนฟื้นฟูภายหลังน้ำลดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการทรงงานด้านต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับมาดูกิจกรรมจิตอาสากันบ้างครับจิตอาสานำขบวนล่อนะล่อนี่ก็คือ เป็นสัตว์ที่ เป็นลูกผสมนะระหว่างม้ากับลานะครับก็มีการลำเลียงอุปกรณ์สร้างแล้วก็ซ่อมแซมฝายต้นน้ำโดยพลตรีสุจินทรัพย์สินผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7นะครับท่านก็มอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่7พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับมณฑลทหารบกที่33กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมฝายต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10พื้นที่ด้วยกันนะครับโครงการนี้ก็ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่8ถึง11มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
1: โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานของกองพลทหารราบที่7นะครับได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเข้าซ่อมแซมฝายต้นน้ำตามแผนงานนะครับจำนวน7แห่งซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้ขึ้นแบบโครงสร้างซ่อมแซมฝายแล้วก็เทปูนรวมถึงซ่อมแซมโครงสร้างฝายที่ชำรุดนะครับพร้อมกับปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบตามความเหมาะสมสำหรับการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์นะครับในการสร้างฝายครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนล่อนะครับจากกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดเชียงใหม่เป็นยานพาหนะบรรทุกสัมภาระนะครับวัสดุอุปกรณ์และก็เครื่องมือในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ป่าลึกนะครับเพื่อสร้างฝายแล้วก็ซ่อมแซมโครงสร้างฝายเก่าที่ชำรุดครับ
0: สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการนี้นั้นนะครับก็ดำเนินการไปแล้วคิดเป็นร้อยละ45นะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ครับ
1: นะครับก็สำหรับสรุปนะครับผลการดำเนินงานนะครับก็คือโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะครับ 45% งานก็ยังคงเหลืออีก 55%แล้วก็แผนการดำเนินการต่อไปนะครับก็จะดำเนินการซ่อมแซมอีก3ฝายนะครับให้แล้วเสร็จพร้อมกับรับการตรวจรับแล้วก็ประเมินสภาพความมั่นคงของฝายทุกจุดต่อไปครับ
0: ครับก็สรุปแล้วนะครับก็ยังคงเหลืองานที่ซ่อมแซมฝายต้นน้ำนั้นอีก6แห่งนะที่คุณประดิษฐ์บอกว่าคิดเป็นร้อยละ55เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คงดำเนินการตามแผนต่อไปนะครับมาดูการเปิดรับสมัครอาสาสมัครฐานพรานนะครับทางกองทัพภาคที่4ครับเขาก็เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบุคคลพลเรือนชายหญิงบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานประจำปี2569ครั้งที่2จำนวน150อัตราด้วยกันนะครับอัตราที่เปิดรับก็มีดังนี้กรมฐานพรานที่41จำนวน12อัตรากรมฐานพรานที่42จำนวน14อัตรากรมฐานพรานที่4312อัตรากรมฐานพรานที่44 9อัตรากรมฐานพรานที่45 18อัตรากรมฐานพรานที่46 12อัตรากรมฐานพรานที่47 9อัตรากรมฐานพรานที่48 26อัตรากรมฐานพรานที่49จำนวน26อัตราแล้วก็มีหมวดฐานพรานหญิงนะครับจำนวน12อัตราด้วยกันเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่22มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่25มิถุนายนนะครับสถานที่สมัครสอบก็จะสอบในกรมฐานพรานในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆ นะครับทหารกองหนุนทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับก็ติดตามข้อมูลแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้ก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้นะครับในส่วนของกองทัพภาคที่4ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกระบี่นะครับฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะครับตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็ส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ของตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกแล้วก็พื้นที่หมู่6ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วก็ในอีกหลายพื้นที่นะครับทางพลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4 ก็มีความห่วงใยนะครับต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์นะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครับ
0: ในวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพันเอกวัชรกรอ้นเงินรองโฆษกกองทัพภาคที่4ก็เปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีโดยมีการบูรณาการร่วมกันนะฮะโดยเฉพาะด้านกำลังพลยุทธปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนการอพยพของประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินรวมไปถึงการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โดยมอบหมายให้ทางกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15จัดชุดช่วยเหลือประชาชนของกองพันประจำอำเภอลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบในสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับการช่วยเหลือนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่10แล้วครับในเวลา2ทุ่มครึ่งหน่วยก็ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับอันนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนจนสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้เป็นลำดับระดับน้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ในวันที่11ที่ผ่านมานะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับก็ได้จัดกำลังพลจำนวน15นายนะครับพร้อมด้วยรถบรรทุกนะครับ FTS จำนวน1คันอันนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็ขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่ปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันครับ
0: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยภาพรวมแล้วจะคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงลดระดับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามทางกองทัพภาคที่4ก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังพลยุทธปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือให้สามารถที่จะเข้าปฏิบัติการได้ทันทีหากเกิดเหตุในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งทางกองทัพภาคที่4ก็ยืนยันว่ากองทัพบกยังคงยึดมั่นในนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ทุกหน่วยเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสโดยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพราะความเดือดร้อนของประชาชนก็คือภารกิจสำคัญที่กองทัพบกจะไม่ทอดทิ้งและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ
1: ์ครับสำหรับการดูแลประชาชนในพื้นที่ภาคอื่นๆนะครับล่าสุดนี่ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเน้นย้ำทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะครับขอให้ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับในการรับมือน้ำท่วมช่วงฤดูฝนนะครับโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนซึ่งทางภาคเหนือนะครับก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15จังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็มีการตรวจเช็คความพร้อมนะครับเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักในการขุดเปิดทางน้ำนะครับกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ของอบต.ทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งก็ประกอบด้วยรถหัวลากนะครับพร้อมหางลากบรรทุกเครื่องจักรกลรถขุดไฮดรอลิกแบบแขนยาวนะครับรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับ
0: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีนะครับก็ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วรถหัวลากพร้อมหางลากบรรจุเครื่องจักรกลนะครับรถบรรทุก10ล้อติดตั้งเครนขนาด15ตันรถบรรทุกขนาดเล็กแบบมีตู้2ตอนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมประจำการหากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนการสนับสนุนดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบูรณาการความช่วยเหลือด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลและกำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ในช่วงฤดูฝนนะครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นการช่วยเหลือนะครับทั้งทุกภาคส่วนนะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับก็ทางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ท่องเที่ยวนะครับปราสาทตาควายแล้วก็เนินสามารถศูนย์ก็ที่ผ่านมานะครับวันที่6ที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวอันนี้เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกิจนะครับเรียกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะครับเกินคาดนะครับก็จากยอดที่มีการลงทะเบียนกันอย่างล่วงหน้านะครับอันนี้ทางเพจก็มีคนที่จองสิทธิ์นะครับเข้าชมเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกินเป้าหมายที่กำหนดเลยครับ
0: โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบแรกในวันที่6มิถุนายนนะฮะก็ปรากฏว่าได้เปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์นะฮะผู้สนใจก็ลงทะเบียนเข้าชมกว่า 1,200 รายนะฮะเกินนะเกินเป้าด้วยนะฮะสะท้อนถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับขณะที่การเปิดลงทะเบียนในวันที่7มิถุนายนนะฮะที่เขากำหนดไว้ 1,500 สิทธิ์นะฮะประชาชนก็แห่จองเข้าเยี่ยมชมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทะลุเป้านะครับก็ได้เป็นการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนนะทั้งนี้ปราสาทตาควายเนิน350ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและเรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงครับ
1: นะครับก็สำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับก็จะเดินผ่าน7จุดสำคัญแห่งความทรงจำก็จะมีอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย องค์พระพุทธเมตตานะครับปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นแล้วก็จ่าอนุไทยซึ่งเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็มีระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเรียกว่ามีรถรับส่งด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีน้ำดื่มแล้วก็จุดบริการตลอดเส้นทางก็เชิญชวนนะครับมาร่วมเดินตามรอยประวัติศาสตร์นะครับมาสัมผัสธรรมชาติและก็ความภาคภูมิใจในพื้นแผ่นดินไทยไปด้วยกันนะครับ
0: ครับก็ถ้าหากว่าไปแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วเขาจะมีเส้นทางในการเดินอยู
1: ่
0: อย่าออกนอกจุดที่เขาไม่ได้บอกไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยร่วมกันนะครับ
1: นะครับก็ล่าสุดนะครับก็น่าจะเกินยอดนะครับแต่ก็อยากจะฝากไว้นะครับบอกว่าน่าจะมีการขยายเวลาออกไปอีกนะครับเพราะว่า2อาทิตย์เนี่ยมันน้อยไปนะผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการขยายการชมออกไปอีกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ว่าให้พี่น้องประชาชนนะครับไปเที่ยวชมนะที่สถานที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนินสามารถศูนย์นี่ได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เรามีบทเพลงนะครับเพื่อรำลึกถึงวีรชนที่ได้เสียชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือเพลงสดุดีวีรชนฐานกล้านะครับจำนวน42นายแล้วก็วันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวก็ทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเห็นชอบหลักการพัฒนาแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: จุ่มขยแง
8: 1
7: แมลงขยับ
8: 2.5
7: เมื่ออาร์ตขยับ
9: อาร์ต
7: ครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งข้อตกลงที่ขออภัยค่ะซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันซึ่งจะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวและไปติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจรอบสัปดาห์กับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
11: ประสบนิกรโศกเศร้าน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เป็นต้นไปเวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสดีเดย์จันทร์ที่15มิถุนายนนี้เริ่มสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ชำระเงินผ่านเชียร์วอลเล็ตในแอปเป๋าตังได้แล้วสิ้นสุด30กันยายน69ตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาและจันนี้ 13:30 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4/2569ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลติดตามกรณีการมาที่การการสาธารณสุขวุฒิสภามีมติออกหนังสือเชิญเลขาธิการสปสช.เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติสิทธิประโยชน์ยาฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพสำหรับคนข้ามเพศภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ด้านนายแพทย์วีรพันธ์เตรียม10คำถามซักฟอกขณะที่ผู้แทนองค์กรแพทย์ร่วมกระทุ้งรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญงบประมาณผิดพลาดในภาวะที่โรงพยาบาลรัฐขาดทุนย่อยยับจากค่ารักษาผู้ป่วยวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเตรียมบินมาเลเซีย17มิถุนายนนี้แก้ปมแบนนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และดีเดย์20มิถุนายนทอทปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่เป็น 1,120 บาทส่วนภายในประเทศยังคงเดิม130บาทจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: ฟ้า
2: ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ขับรถกัน

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลีย
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
8: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
9: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีวันอาทิตย์จิบกาแฟเปิดเพลงเบาๆแล้วดื่มด่ำกับธรรมชาติในวันหยุดนี้นะครับ
10: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
14: ส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีทริงแบล็คฮาร์ทเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับติดตามบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: อะไรดี

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: มลิกาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระหาเสียงย่านวงเวียนใหญ่ปลุกเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ทั่วกรุงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หาเสียงและพบปะประชาชนผู้ค้าภายในย่านตลาดวงเวียนใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างคึกคักโดยได้รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการค้ารอยย่อยจำนวนมากโดยในประเด็นหาบเร่แผงลอยผู้ค้าสะท้อนว่าการจำกัดพื้นที่ค้าขายในหลายจุดส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรงทำให้จำนวนลูกค้าลดลงขณะที่ร้านค้าในอาคารและตลาดใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวตามไปด้วยจึงเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปมีแนวทางในการจัดระเบียบการค้าขายที่สมดุลระหว่างความเป็นระเบียบของเมืองกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้นางมลิกายังได้ชูนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อยและยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครอาหารริมทางระดับโลกโดยจะดำเนินการควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่การดูแลความสะอาดความปลอดภัยการบริหารจัดการขยะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคมโดยสำหรับพื้นที่วงเวียนใหญ่และเขตธนบุรีปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้สะท้อนในเรื่องของพื้นที่ค้าขายไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดด้านการอนุญาตการแข่งขันด้านการค้าสูงขณะที่กำลังซื้อชะลอตัวปัญหาการจราจรและจุดจอดรถไม่เพียงพอรวมถึงทางเท้าและภูมิทัศน์บางจุดยังต้องรอการปรับปรุงรวมถึงการบริหารจัดการขยะและสุขอนามัยในพื้นที่ด้วยโดยนางมลิกาเน้นย้ำว่าวงเวียนใหญ่ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและย่านการค้าสำคัญของฝั่งธนบุรีเชื่อมต่อทั้งรถไฟฟ้าตลาดชุมชนและแหล่งอาหารชื่อดังจำนวนมากซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเขตเศรษฐกิจอาหารและการท่องเที่ยวใหม่ของเมืองกรุงเทพมหานครได้วรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
4: พลตำรวจโทชันเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่ากทมพักเศรษฐกิจเปิดเผยถึงนโยบายจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจ่ายเงินค่าเหยียบแผ่นดินเข้ากรุงเทพ100บาทว่าไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการจูงใจด้วยแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกที่จะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สนามบินและตามแหล่งท่องเที่ยวให้โหลดและจ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพราะเชื่อมทั้งบัตรเครดิตต่างๆและกระเป๋าเงินดิจิทัลในแอปพลิเคชันนอกจากนี้ในแอปจะให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งข่าวสารปฏิทินท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพช่องทางติดต่อหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจท่องเที่ยวศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโรงพยาบาลได้ด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า30ล้านคนต่อปีหากจัดเก็บค่าพัฒนาเมืองเพียงคนละ100บาทจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับกรุงเทพมหานครกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีโดยไม่เพิ่มภาระให้คนกรุงเทพรายได้ส่วนนี้จะถูกนำกลับมาลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนกรุงเทพ
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
4: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็มันจะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
1: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: ใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมกเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันอาทิตย์พักสายตาแล้วออกไปยืดเส้นยืดสายให้ร่างกายได้มีแรงสวัสดีวันอาทิตย์ขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

ทุกทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: Number 1
4: อย่างฟูงพระชัย
5: นิวซีซั่นฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับภริจี้กกต.ส่งคดีหัวสวให้ศาลตัดสินระบุหลักฐานชัดเจนเพียงพอสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงถึงการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่ากกต.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีมติให้กกต.ดำเนินคดีและฟ้องเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง229คนเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแต่กกต.ทั้ง7คนกลับมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาซึ่งคณะอนุชุดนี้มีมติให้กกต.ยกคำร้องทั้ง229คนเนื่องจากไม่มีมูลความผิดใดๆจึงอยู่ที่กกต.ทั้ง7คนว่าจะเห็นอย่างไรซึ่งมองได้3ทางคือเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนหรือเห็นชอบตามคณะอนุวินิจฉัยหรือส่งฟ้องศาลเอาผิดบางคนซึ่งคาดว่ากกต.จะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้เห็นว่าหลักฐานในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่26ที่ให้ฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้ง229คนมีความชัดเจนเพียงพอที่กกต.จะส่งฟ้องต่อศาลนิดาโพเผยประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วยเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่นำลูกพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นิดาโพสำรวจความเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ประชาชนจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเกณฑ์ที่ต้องไม่เป็นเจ้าของห้องชุดรวมกันทุกแห่งเกิน35ตารางเมตรต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันเกิน 100,000 บาทและต้องไม่เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมพื้นที่กันทุกแห่งเกิน25ตารางวานั้นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดเห็นด้วยมากกว่า41%ถึงประมาณ44%และไม่เห็นด้วยเลยประมาณ125ถึง128ส่วนเกณฑ์ที่ต้องไม่เป็นนักเรียนและนักศึกษาตัวอย่าง139.99ไม่เห็นด้วยเลยในขณะที่130.84เห็นด้วยมากและมีถึง150.69ที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้และมีเพียง119.30ที่เห็นด้วยมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการประเมินตนเองของประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนในการได้รับบัตรสวัสดิการพบว่า 162.52 ระบุว่าเป็นคนจนจริงๆที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมา 119.39 ระบุว่าไม่เป็นคนจนและไม่อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: รัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคหลังตำรวจร่วมกับอย.ลุยทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่ลำลูกกาปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกไม่ได้รับมาตรฐานก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมมากกว่าแสนชิ้นมูลค่าประมาณ7ล้านบาทเป็นการบูรณาการร่วมกับตำรวจอย.กระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามอาหารแปรรูปที่โรงงานผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการคุ้มครองด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งปลอดปลอมที่อันตรายต่อชีวิตได้แม้ว่าสินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และสลากแสดงรายการครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สว
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่ EFM New Release ครับผม 3:00 ถึง 5:00 เย็นวันอาทิตย์ครับ2ชั่วโมงนี้เต็มๆอยู่กับผม DJ พีมนะจ๊ะใครเช็คชื่อกันเข้ามาแล้วบ้างครับผมส่งเข้ามาบอกกันหน่อย2ช่องทางเลยนะคุณผู้ฟัง Airtime ฟังฟิน Music Application ครับแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมเดี๋ยวรอพูดคุยกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาครับผมทักทายช่องแชทของเรากันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีน้องบูมนะครับผมสวัสดีน้องบูมสวัสดีน้องออมด้วยนะสวัสดีพี่เพชรนะครับสวัสดีน้องปูนนะอยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามานะครับผมแต่พิมพ์ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าช่วงนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะขอเว้นเพลงจังหวะเร็วๆไปก่อนอาจจะขอเป็นเพลงช้าๆชิลๆไวบ์ไวบ์กันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครขอเพลงไหนเข้ามาเนี่ยขอให้ keep in mind ไว้เลยนะครับว่าขออนุญาตเป็นเพลงช้าก่อนละกันนะในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน playlist ที่พิมพ์จัดมาให้วันนี้คุณผู้ฟังจะเป็นเพลงช้าเพลงใหม่ที่พิมพ์บอกเลยว่าใครที่กำลังอาจจะอยู่ในสถานการณ์อกหักหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะต้องมีการหยิบทิชชู่ติดไว้ข้างกายนะครับผมเพราะว่าโอ้โหแต่ละเพลงที่ออกมาช่วงนี้คือบอกได้คำเดียวเลยว่าเศร้านะฮะคุณผู้ฟังอ้าวก่อนไปลุยกันวันนี้ครับผมฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับหนึ่งผลงานเพลงแรกนี้เป็นผลงานเพลงที่น้องออมขอเข้ามานะครับผมหลังจากที่น้องออมเขาได้ไปดูเพื่อนเฮียพอดแคสต์กันเป็นที่เรียบร้อยใน EP ล่าสุดนะครับมาออกในรายการของพิมพ์ไปแล้วกับวงเดฟคุณผู้ฟังซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้มิถุนายนครับผมวงเดฟจะมีคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มใหม่นะครับอย่าง No Smoke But Cloud เพราะฉะนั้นครับผมหนึ่งผลงานเพลงแรกที่พิมพ์อยากเปิดเนี่ยเป็นเพลงใหม่จากวงเดฟในอัลบั้มใหม่นี้ครับเพลงนี้มีชื่อว่ายังมีหน้ากลับมาสำหรับใครที่คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หรือเปล่านะแฟนเก่าของเราอาจจะคิดแบบนี้กับคุณครับ

ขอเข้ามาจัดให้ครับผมหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่อิงวรันธรครับจำไว้คุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่พิมรู้สึกว่ามันเอาไว้เตือนเพื่อนๆของเราได้ดีมากเลยนะคุณผู้ฟังว่าวันที่เขาจะกลับมาจำไว้นะว่าเขาเคยทำให้เราเสียใจนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่ถ้าคุณส่งไปแล้วมีโอกาสกลับมากินอาหารหมาได้ง่ายมากนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปแหละคุณผู้ฟังอาหารหมาเนี่ยกินยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าเป็นอาหารแมวครับผมฝากไว้ด้วยกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนเท่านั้นครับผมนี่ไงล่ะ และก่อนหน้านั้นครับผลงานเพลงจากน้องนุ่นนิวด้วยคุณผู้ฟังปักใจนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องพบเธอนะครับผมบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เพลงประกอบคือแบบคือเอาจริงนะถ้าซีรีส์เรื่องนี้แบบจัดแบบมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วเอาทุกคนที่ร้องเพลงประกอบละครเอาประกอบซีรีส์เรื่องนี้มาร้องรวมกันมันจะเป็นไลน์อัพที่แบบโคตรจึ้งเลยคุณผู้ฟังมีน้องนุ่นนิวมีพี่บกกี้อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหของดีมากๆนะครับฝากไว้ด้วยมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากวงใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์จากค่ายบริดจ์ด้วยครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อวงนี้วงนี้เนี่ยเขามีชื่อว่ามิลเลอร์คุณผู้ฟังเป็นหนึ่งวงที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมาแรงมากๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังเพลงใหม่ของเขากันเพราะว่าใครที่คิดถึงกลิ่นอายของเพลงร็อกยุคช่วงประมาณ2000ต้นๆคุณผู้ฟังมิลเลอร์เนี่ยพี่รู้สึกว่าทำเพลงร็อกในยุคที่พิมพ์โตขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็นี่เป็นซิงเกิลแรกของเขาครับซิงเกิลนี้มีชื่อว่าหายไปครับผมเพลงนี้เนี่ยจะพูดถึงความรู้สึกของคนสองคนที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานๆเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะความรักมันหายไปแล้วมันเหลือแต่ความผูกพันและสุดท้ายเนี่ยแม้แต่กระทั่งแบบการที่เราจะเจอหน้ากันหรือจะพูดอะไรกันเรายังไม่อยากทำเลยอ่ะเลยรู้สึกว่าทางที่ดีที่สุดแล้วอ่ะคือการค่อยๆเฟดหายไปจากความสัมพันธ์นี้น่าจะดีที่สุดนะครับใครที่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมลองไปฟังเพลงนี้กันดูครับนี่คือหายไปจากมิลเลอร์

0: พลงใหม่ล่าสุดจากพี่วันใหญ่ครับคุณผู้ฟังกับกอดความทรงจำครับผมหนึ่งเรื่องที่อยากแชร์แล้วกันคุณผู้ฟังวันนี้คือเมื่อวานนะพี่มีโอกาสได้กลับไปเจอเพื่อนเก่ามาที่ไม่ได้เจอกันหลายปีเนาะแล้วก็รู้ว่าเพื่อนอ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนคนหนึ่งที่คบกันมานานมากๆคุณผู้ฟังซึ่งแบบตอนแรกอ่ะเราก็ถามเขาว่าเลิกมานานหรือยังเพื่อนก็บอกว่าเลิกมาได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วซึ่งมันเป็นเวลาที่นานมากแล้วอ่ะแต่ว่าเพื่อนพิมพ์เขาเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกนะครับซึ่งจังหวะที่แบบพอเราไม่ได้เจอกับเพื่อนนานแล้วก็เห็นว่าเพื่อนเลิกมา 8-9 เดือนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนยังไม่ทันเปล่งเสียงออกมาแม้แต่คำเดียวเลยคุณผู้ฟังน้ำตาไหลออกมาแล้วอ่ะพิมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยแบบมันผ่านไปนานมากแล้วทำไมถึงยังร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยยังเสียใจอยู่หรอยัง move on ไม่ได้หรอเพื่อนพิมบอกว่าเฮ้ยเสียใจมันไม่ได้เสียใจแล้วแต่ว่าที่น้ำตามันไหลออกมาเพราะว่าตอนคบกันน่ะมันมีแต่ความทรงจำดีๆที่เพื่อนพิมยังจำมันได้อ่ะซึ่งการนึกถึงความทรงจำดีๆเหล่านั้นแหละมันเลยทำให้น้ำตามันไหลออกมาแล้วมันตรงมากๆกับเพลงใหม่เพลงนี้จากพี่แว่นใหญ่เลยครับคุณผู้ฟังกับกอดความทรงจำครับแน่นอนทุกเรื่องราวความรักมันมีความทรงจำดีๆอยู่แล้วบางทีการที่คุณจำแต่ความทรงจำดีๆได้อะมันอาจจะทำให้คุณเสียใจมากกว่าเดิมก็ได้โอ้โหวันนี้มาทางลึกซะแล้วนี่นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้กอดความทรงจำครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาครับผมใครที่ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าฝนมันตกหนักจังเลยแล้วคุณมีความทรงจำกับวันที่ฝนตกครับผมได้กลับมาเจอกันกับผลงานเพลงจากเติ้ล First One กับกลิ่นฝนครับ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM Fandom Life
1: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับ
5: ส่วนพี่เต้ก็อยากไป
2: ภูเขา
5: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
2: โอ้
3: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
2: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
3: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: สวัสดีวันอาทิตย์กินข้าวให้ครบมื้อเติมโปรตีนดีๆให้ร่างกายสุขภาพจะได้ไม่งอแงนะครับ
7: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

จัดให้เรียบร้อยนะครับผมผลงานเพลงจากเติ้ล First One ครับกับกลิ่นฝนคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่แบบมันมีกิมมิกการใส่แบบเหมือนเสียงฝนเข้าไปในเพลงด้วยอ่ะรู้สึกว่ามันเท่แล้วมันเข้ามากเลยนะฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นสุดๆนะครับผมสำหรับเพลงนี้ฮะไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงมากๆนะครับมาแรงจนติด EFM Playlist of the Week ในอันดับที่4ของเราด้วยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งผลงานเพลงช้าเพลงใหม่จากวงบอยแบนด์ที่พูดจริงว่าเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆวงนี้นะครับผมนี่ผลงานเพลงจากไลแคนครับขอมาจัดให้อีกหนึ่งครั้งกับถ้าเกิด

0: ดีใจที่ไม่มีเธอครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องๆ Bus Because of You I Shine นะครับผมเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตมาด้วยคุณผู้ฟังใครกดบัตรกันได้ไหมยังไงบอกกันหน่อยนะไม่แน่ใจว่ากดบัตรวันไหนนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นหลายๆคนเริ่มทักเริ่มถามกันแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยจะต้องกดอะไรยังไงเห็นบอกว่าตั๋วแบบแพงสุดน่าจะประมาณ 6,000 กว่าบาทใช่ไหมคุณผู้ฟังซึ่งน่าไปดูมากๆนะสำหรับคอนเสิร์ตของน้องวงบัสนะครับผมเดี๋ยวรีแคปกันหน่อยดีกว่าว่าชั่วโมงแรกนี้เราเปิดเพลงใหม่เพลงอะไรให้คุณผู้ฟังแอดเข้าเพลย์ลิสต์กันบ้างนะครับเพลงแรกเลยทำใจไม่ได้จาก C9 featuring กับ Black Heart ครับยังมีหน้ากลับมาจากเดฟครับผมปักใจจากน้องนุ่นนิวจำไว้จากพี่อิงวรันธรครับหายไปจากมิลเลอร์ได้แค่เดินมาส่งจากกวินดี featuring กับ Black Heart ครับกอดความทรงจำจากพี่วันใหญ่ครับผมและเมื่อกี้2เพลงครับกลิ่นฝนจากเติ้ล First One ถ้าเกิดจากไลแคนและดีใจที่ไม่มีเธอจากน้องๆวงบัสครับผมเดี๋ยวเราพัก EFM New Release กันสักครู่นึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับผมเรากลับมาลุยกันต่อมีผลงานเพลงจากน้องเพนแล้วก็เพอร์พีชนะครับผมใหม่ล่าสุดเลยรออยู่แล้วก็ใครที่ขอเพลงจาก Black Heart เข้ามาอย่างเมื่อไหร่จะมีใจให้กันเดี๋ยวรอฟังกันได้ครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปฝากไว้อีกครั้งนึงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริง
10: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: เมื่อเวลา 8:00 น.พลเอกพัฒนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งประดิษฐานณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระเมตตาอันเปี่ยมล้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยภาพความประทับใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
13: จากเพจ Facebookกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ภาพความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันอังคารที่30มกราคม2561ภาพที่ยังคงตราตรึงในหัวใจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและนักอนุรักษ์คือภาพการเสด็จ จเป็นการส่วนพระองค์ณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผืนป่าที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีทรงร่วมสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้ช้างป่าและสัตว์ป่าด้วยพระองค์เองน้ำพระทัยพระเมตตาที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ในครั้งนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นเสมือนแรงบันดาลใจและเครื่องเตือนใจให้ตระหนักว่าการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่นักวิชาการประชาชนและนักท่องเที่ยวปวินาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าได้เตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพโดยเตรียมเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมบริการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงการเดินทางถวายสักการะพระศพจัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางประชาชนที่เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสามารถใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2ขาเข้าเป็นจุดจอดรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับรถได้ประมาณ20คันต่อวันอำนวยความสะดวกด้านการจอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่หมอชิด2สถานีขนส่งบรมราชชนนีและสถานีขนส่งเอกมัย
8: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงจาก Black Heart เมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับผมจัดให้แล้วต้อนรับกลับมาคุณผู้ฟังกับ EFM New Release ครับในชั่วโมงที่2ครับผม 4:00 ถึง 5:00 เย็นนะยังอยู่กับผม DJ PM ครับมีเพลงใหม่ให้ฟังกันยาวๆเลยวันนี้หลังจากที่เบรกแรกเนี่ยคือมีคนขอกลิ่นฝนเข้ามาเยอะมากนะครับผมจะบอกว่าเปิดไปแล้วนะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเข้ากับบรรยากาศเข้าใกล้ฝนตกแบบนี้จัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับกลิ่นฝนนะครับมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับชั่วโมงที่2ของเราครับผมก่อนไปเริ่มการฝากไว้อีกครั้งนึงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับเพลงต่อไปนี้ที่จะเปิดครับคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปินเจนซีส่งเข้าประกวดจากค่าย Kiddo's Record นะครับผมนี่คือศิลปินที่บอกเลยว่าเคยฟังเขาร้องสดมาแล้วหลายครั้งมากๆนะครับผมแล้วโอ้โหเก่งมากจริงๆสำหรับน้องเชอรี่นะคุณผู้ฟังออกมากับซิงเกิลใหม่ครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าชั่วคราวครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยฟังผลงานเพลงอย่าง Dandy Lion นะที่แบบโอ้โหช่วงนั้นออกมาแล้วละมุนมากๆเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยิมรู้สึกว่าดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมเรื่องนี้มันจะพูดถึงเรื่องราวของความรักและเอาจริงนะความรักในมุมมองของเจนซีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายไปถึงการแบบแต่งงานอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะบางคนเขารักกันเขาชอบกันรู้อยู่แล้วว่าตอนจบมันอาจจะต้องแยกทางกันแต่ถึงแม้ว่าความรักนี้มันจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวครับแต่เขาก็อยากจะทำให้เรื่องชั่วคราวเนี่ยมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่แหละครับผมคือมุมมองความรักจากน้องเชอรี่ครับไปฟังกันเลยดีกว่ากับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าชั่วคราวครับ

ล่าสุดครับผมจากพี่ส้มมารีครับกับหนังทุนต่ำคุณผู้ฟังเอาจริงรู้สึกว่าพี่ส้มมารีเป็นคนที่ทำเพลงสไตล์นี้ได้ดีทุกเพลงเลยอ่ะคุณผู้ฟังแบบเอาจริงนะฟังเพลงนี้หนังทุนต่ำอ่ะพิมรู้สึกแล้วก็รีมายด์ไปถึงเพลงรางวัลปลอบใจของพี่ส้มมารีไม่รู้เพราะอะไรคือสไตล์เพลงมันโอเคมันมีความคล้ายๆกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่พิมว่าเหตุผลที่ทำให้พิมรู้สึกไปถึงตอนนั้นอ่ะเพราะว่า MV เพลงรางวัลปลอบใจอ่ะมันเป็นเหมือนการถ่ายหนังทุนต่ำอ่ะคุณผู้ฟังซึ่งโอ้โหเพลงนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเปรียบเทียบกับคนที่แสดงออกว่าเฮ้ยเขาแบบไม่ได้อยากจะทิ้งเราไปนะแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปอยู่ดีเปรียบเทียบกับคนที่เป็นพระเอกในหนังทุนต่ำอย่างนี้หรอแสดงไม่ดีขนาดนั้นนะครับผมจากพี่ส้มมารีฝากไว้ด้วยครับและก่อนนั้น2เพลงคุณผู้ฟังครับผมจากพี่เจมส์อเลนครับเพลงที่มีชื่อว่า My Friend ครับผมกับอีก1เพลงจาก Pearl Peach ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงครับมาเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ EFM New Release ของเราครับผมเพลงต่อไปนี้เรามาอัพความสดใสกันนิดนึงหลังจากที่พิมพ์บอกไปแล้วว่าโอ้โหช่วงชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมง2นี้มีแต่เพลงเศร้านะครับผมเราไปเพลงยิ้มๆกันบ้างก่อนจะยูเทิร์นกลับไปเพลงเศร้าเหมือนเดิมนะครับผมผลงานเพลงนี้จาก Kiddo's Record เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังน้องเพนครับผมมาพร้อมกับผลงานเพลงที่ทำให้คุณผู้ฟังหรือแฟนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเขินตามกันไปสุดๆเลยนะครับผมไปลุยกันเลยกับเพลงนี้มีชื่อว่าแค่เธอยิ้มครับ

ั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: และนี่คือเดิมๆครับผมผลงานเพลงใหม่จากลานดอกไม้คุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่ไวบ์ดีมากๆนะครับผมอยากให้ลองไปฟังกันแอดเพลงนี้เข้าเพลย์ลิสต์กันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนไปพักกันเรามาอัปเดตผลบอลกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังมาแล้วนะได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับ FIFA World Cup นะคุณผู้ฟังในที่สุดหลังจากที่รอคอยมาจนถึงวันแบบสุดท้ายเลยว่าสรุปแล้วประเทศเราจะได้ดูไหมนะครับผมแต่รีแคปอีกทีคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากดูทุกแมตช์นะต้องสมัครโมโนแม็กซ์แบบพรีเมียมเท่านั้นนะครับก็คือต้องเป็นโมโนแม็กซ์แพ็กเกจขั้นสูงสุดเลยใครที่มีแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกธรรมดาเนี่ยอาจจะยังดูไม่ได้นะครับผมต้องเติมขึ้นมาอีกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงบางคู่ใหญ่ๆเนี่ยจะถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูแค่บางคู่อะไรเงี้ยเวลาคู่ที่มันเวลาดีๆเนี่ยเขาก็จะเอามาถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีให้กับคนไทยทุกคนได้ดูนะครับเมื่อคืนคุณผู้ฟังเตะกันทั้งหมด4คู่นะครับผมกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์เสมอไป 1-1 นะฮะบราซิลโมร็อกโกอันนี้ก็พลิกโผเหมือนกันนะเสมอไป 1-1 นะครับผมหลังจากที่บราซิลนี่เป็น1ตัวเต็งในทีมชาติที่จะได้แชมป์ปีนี้แต่โดนโมร็อกโกนะครับผมเรียกว่า King of Africa ยันเสมอไว้ได้นะครับผมแล้วก็อีกคู่นึงที่ช็อกสุดๆ2คู่เลยคุณผู้ฟังคือสกอตแลนด์ชนะเฮติ 1-0 นะครับแล้วก็ออสเตรเลียครับผมชนะตุรกี 2-0 ด้วยเช่นเดียวกันและเดี๋ยวคืนนี้คุณผู้ฟังรอลุ้นเลยใครที่เป็นแฟนบอลเยอรมันแฟนบอลเนเธอร์แลนด์แฟนบอลของสเปนนะเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยคืนนี้สเปนพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังรอลุ้นกันได้เลยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังอัปเดตบอลกันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release ครับผมมีหนึ่งผลงานเพลงจากพี่โบกี้ไลออนอย่างดั่งใจฝันรออยู่ครับ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: การที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีวันอาทิตย์หากใครที่มีเรื่องกังวลใจอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดลองออกกำลังกายเบาๆหรือเดินสูดอากาศดีๆให้ใจได้พักบ้างนะคะ
5: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

บอกแล้วคุณผู้ฟังว่าซีรีส์เรื่องนี้มีแต่เพลงเพราะๆนะครับผมประกอบซีรีส์เรื่องพบเธออีกครั้งหนึ่งครับผมกับดั่งใจฝันคุณผู้ฟังจากพี่โบกี้ไลออนครับมาเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังว่า EFM New Release สัปดาห์นี้เปิดเพลงอะไรใหม่ๆให้ฟังกันไปบ้างนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยมีเปิดกลิ่นฝนให้เป็นที่เรียบร้อยนะส่วนชั่วโมงที่2เนี่ยเริ่มกันที่เมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart นะครับชั่วคราวจากน้องเชอรี่ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงจาก Pearl Peach My Friends จากพี่เจมส์อเลนครับหนังทุ่มตันจากพี่ส้มมารีครับผมแค่เธอยิ้มจากเพนท์เดิมๆจากลานดอกไม้และเมื่อกี้ดั่งใจฝันจากพี่โบกี้ไลออนครับเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายไป2เพลงคุณผู้ฟังคนๆนี้เป็นของคุณจากพี่โนวาเนลส์ฟีเจอริ่งกับน้องคอปเปอร์ครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่ทางตันจากซอลตี้แซลมอนครับผมเจอกับพี่ใหม่ได้วันพรุ่งนี้6โมงถึง8โมงเช้านะครับวันนี้จากไปแล้วคุณผู้ฟังด้วยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เหลือมือต้องกินโนสปูนครับเจอกับพี่พรุ่งนี้เช้า EFM Morning Mood จากคุณผู้ฟังวันนี้ขอให้วันที่ดีของทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: พุทธทอล์คพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทหนึ่งเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา17 นาฬิกาับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
9: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4 เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พระสงฆ์ในกรหลังไหลเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันแรกณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่อเนื่องด้วยความอาลัยกรมศิลปากรจะส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์การสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติไทยเรียกร้องกัมพูชาร่วมมือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ค้ามนุษย์หลังรายงานเอ็มเนสตี้สะท้อนออนไลน์สแกมในกัมพูชาส่งผลต่อประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาครองโฆษกรัฐบาลแจงร่างแก้ไขพรบสัญชาติไม่ใช้เปิดช่องให้ต่างด้าวที่ได้สัญชาติใหม่เล่นการเมืองในประเทศแต่มุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานย้ำสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่นๆดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงเทพต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ล่าสุดชัดชาติยังนำห่าง60%รองลงมาชัยวัฒน์13.17%พระฤทธิ์กกต.ส่งคดีหัวสวให้ศาลตัดสินระบุหลักฐานชัดเจนเพียงพอพร้อมเตือนหากไม่ส่งฟ้องต่อศาลอาจถูกข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวรัฐบาลหนุนกกต.ปราบโกงทุนออนไลน์เต็มสูบล่าสุดเรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านบาทปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุ 58,000 บัญชีนิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วยเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีลดล็อกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพและจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอยย.12เพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตำรวจปคม.เปิดปฏิบัติการโฮเทลวอชรวบแม่บ้านแคชเชียร์โรงแรมเมืองการลอบค้าบริการทางเพศเด็กอายุ14ปีให้ลูกค้าที่เข้าพักเรียกเก็บค่าในหน้า500บาทตชด.ก่อเหตุใช้ปืนยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างห้วยขวางดับ1บาดเจ็บ2แถวปากซอยประชาสงเคราะห์38ก่อนเข้ามอบตัวสารภาพอ้างป้องกันตัวหลังถูกหาเรื่องก่อนสำนักงานทรัพยากรน้ำประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 15-18 มิถุนายนนี้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนชุมชนนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามกรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัวกอในพื้นที่8จังหวัดเริ่มพรุ่งนี้มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในช่วงฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืนและปิดท้ายที่ยูทูบเบอร์สาวเกาหลีใต้เผยคลิปถูกแฟนบอลเม็กซิโกเหยียดเชื้อชาติระหว่างชมเกมเกาหลีใต้เอาชนะเช็ก2-1นัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ขณะแฟนบอลทั่วโลกรุมวิจารณ์หนักด้านชาวเน็ตเม็กซิกันจำนวนมากแสดงความเสียใจเรียกร้องให้ดำเนินการกับผู้ก่อเหตุ
11: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
13: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
16: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
0: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dryอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อากาศดีขอให้ใจของคุณสดใสเหมือนแสงตะวันมีแต่เรื่องราวดีๆที่ทำให้สัปดาห์การทำงานเริ่มต้นอย่างราบรื่น
5: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
2: พอดีที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
4: ันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
5: EFM Playlist Non-stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
6: กินนกสปูน
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
6: กินนกสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: พออยหอยกอปอกาป๋อง
11: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ๊
13: ดแชร์ข่าวเช้า
14: ชาวพุธกับตุ๊ดตุ
8: ๊ดสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
15: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มอิ่มอีกหนึ่งวันแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
16: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทา

0: การถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตามหมายกำหนดการนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับหลังจากนั้นเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะลาดพระภูษายงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับนี่คือหมายกำหนดการคร่าวๆที่จะเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่13มิถุนายน2569ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุขทาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: นั่นก็คือ เป็นการประกาศเฉลิมพระเกียรติสถาปนาพระเกียรติยศนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับในการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงอีกวันหนึ่งนะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินในช่วงของการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะมีวันที่สำคัญสำคัญอีกไม่ว่าจะเป็นในช่วงครบ7วันนะครับคือสัตมวานในวันที่17และวันที่18มิถุนายน2519 69นะครับและปันระสมวาน15วันนะครับในวันที่25และวันที่26มิถุนายน2569นะครับและในช่วงครบ50วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับพระศพคือปัญญรสมวานนะครับนี่คือ15วันในช่วง50วันคือปัญญาสมวานวันที่30และวันที่31กรกฎาคม2569และครบ100วันคือสัตมวานในวันที่18และวันที่19กันยายน2569นี่คือในช่วงวันสำคัญสำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งครบ7วัน15วัน50วันและ100วันครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ สำหรับคำว่าสัตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมศพนั้นนะครับจะหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนะครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆนั้นจึงมีนัยยะสำคัญนะครับในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยโดยข้อมูลจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้อธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานไว้ว่าการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับแล้วก็การทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงดังกล่าวก็เปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือว่าสวรรคาลัยณเขาพระสุเมนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมินะครับเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรแล้วก็ลึกซึ้งด้วยท่านผู้ฟังครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำนักพระราชวังได้มีการประกาศในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในส่วนของการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับได้มีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับกับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและมีประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะและสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะคะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเป็นโครงการที่มีการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปด้วยกันนะคะ
3: ขณะที่
2: รัฐบาลนะครับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของราชการต่างๆให้มีการดำเนินการในส่วนของสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานของรัฐและก็สถานศึกษาทุกแห่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอพิจารณาให้ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของรัฐบาลเองได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและให้แจ้งส่วนราชการต่างๆในการที่จะไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรได้มีการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับในส่วนของ UNODC ได้มีการออกแถลงการแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยมีการยกย่องในเรื่องของพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคในระดับสากลด้วยนะครับโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงพระทัยสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้นะครับ UNODC ยังได้ระบุด้วยนะครับว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปด้วยและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยครับ
0: ท่านผู้ฟังคะขณะที่บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะโดยประชาชนเดินมาจากทั่วทุกภูมิภาคมายังศาลาสหทัยสมาคมนะคะทั้งนี้พระราชสำนักพระราชวังค่ะเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยสามารถเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคนไทยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดหน้าพระลานบนถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปค่ะส่วนหน่วยงานต่างๆก็ออกมาให้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะคะที่จะเข้าไปสักการะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้บริการประชาชนที่จะเดินทางทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะคะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพแล้วก็ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้วยค่ะส่วนขสมกจัดระบบบริการรับส่งฟรีสำหรับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1สถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.ก็เปิดบริการอาคารจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดคือสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีบินบุรีค่ะรฟม.กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงจัดพื้นที่ก่อสร้างสำหรับรองรับการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะคะเช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในส่วนของภาคใต้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ก็ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร X Terminal รองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางพร้อมทั้งดูแลประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยค่ะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นั้นสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมก็จะมีเตียงสวดพระอภิธรรม2เตียงสวดด้วยกันนะครับเตียงสวดพระอภิธรรมที่1นั้นเป็นพระจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับบทสวดนั้นก็จะเป็นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบไปด้วยบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังนะครับและบทพระธาตุกถานะครับส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระจากวัดอนงคารามครับ

0: มางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะครับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนะครับและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับแล้วทรงกราบในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินในขณะนี้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับ

ังครับที่จบไปนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมจากเตียงสวดพระอภิธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุงคารามนะครับซึ่งทำนองที่สวดเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นทำนองกะทำนองเลื่อนและก็ทำนองลากสุ่งนะครับส่วนเตียงที่สองนั้นจากวัดอนุงคารามเป็นการสวดทำนองกะนะครับซึ่งบทสวดต่างๆนั้นในเตียงพระพิธีธรรมเตียงสวดที่หนึ่งเป็นบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระกถาวัตถุและพระปัฏฐานนะครับส่วนบทที่สวดของเตียงที่สองของพระพิธีธรรมจากวัดอนุงคารามเป็นบทพระวิพังแล้วก็พระปัฏฐานนะครับแล้วก็จะมีบทพระอภิธรรมใหม่คือเหตุโคตเหตุโคตชกะแล้วก็สัญโยชนะโคตชกะครับนี่คือบทการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเตียงสวดพระอภิธรรมที่สองจากวัดอนงคารามนะครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนั้นในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับคือพระภูษาโยงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นศพของบุคคลทั่วไปสามัญชนก็คือสายศีลนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือของทางพระพุทธศาสนานะครับว่าการที่จะให้ผู้วายชนผู้ตายได้รับบุญจากการสวดและกัดจากการทอดผ้าไตรและก็ต่างๆนานานั้นจะต้องทอดลงบนสายศีลหรือทอดลงบนภูษาโยงพระภูษาโยงนี้และพระภูษาโยงก็จะลากโยงจากพระโกฏพระศพนะครับมายังบริเวณด้านหน้าของอาสงที่สวดพระพิธีธรรมที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะครับโดยพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธีธรรมพระพิธีธรรมทั้ง8รูปประกอบไปด้วยเตียงสวดที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมพระมหาประจวบยุตโยโคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนี่คือทั้ง4รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเตียงสวดที่1ครับเตียงสวดที่2ประกอบไปด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาขโมจากวัดอนงคารามเตียงสวดที่2ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับจะได้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับต่อไปนะครับและลำดับต่อไปจะได้ส่งกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพ

วโตอาติเลกะวัสสะตังชีวโตอาติเลกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพะมะลาชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปรมะลาชินียาสหะ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ทำการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายพระพรลาตอนนี้ออกจากอาสสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือพระธรรมวชิระปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรองเจ้าคณะภาค7นั่นเองครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ลงจากอาสสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศนะครับดังจะมีการอารัธนา2สำรับสำหรับละ4รูปนะครับมีการผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครบกำหนด100วันนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังของพระโกศพระศพนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปครับ
1: ครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาขอไปครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชินีดาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับสำหรับในส่วนของเบื้องหน้าพระโกศนะครับมีเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เสื้อสกราชสีแดงพร้อมหมวกยอดและสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงฉลองพระองค์นี้นะครับเมื่อครั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ทรงพระดำเนินเคียงข้างพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นราชองครักษ์คู่เคียงขนาบข้างพระราชยานคู่ขนานไปกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยตลอด26ปีแห่งเส้นทางในการรับราชการอาหารก็จากร้อยตรีหญิงจนสู่พลเอกหญิงพิเศษนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับโดยอีกหนึ่งบทบาทที่ได้เห็นกันนั้นก็คือทรงปฏิบัติราชการทหารในหน่วยรักษาพระองค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกว่า26ปีด้วยกันนั่นเองนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติราชการทหารนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจควบคู่ไปกับภารกิจด้านกฎหมายการยุติธรรมการพัฒนาสังคมแล้วก็งานด้านมนุษยธรรมนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการส่งเสริมหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะครับซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยและเส้นทางรับราชการทหารตลอดกว่า26ปีจึงเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบแล้วก็การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในหลากหลายมิตินะครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและเป็นพระกรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรจะน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านานครับ
0: ท่าน ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้านหลังของพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสร็จสิ้นแล้วนั้นในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จต่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับมีการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวตามพระอิสริยยศนะครับทางนี้ในส่วนของธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วก็มีการลดหลั่นกันไปตามหลากหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพนะครับมีการประดับพระโกศครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุ่มดอกไม้เพชรนะครับมีการประดับยอดพระโกศแต่ลงมาก็มีกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลิวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปากพระโกศมีการร้อมห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่บริเวณเอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวหรือรอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ซึ่งในส่วนของพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับรัชกาลที่1ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีการโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับพระบรมศพของพระองค์เมื่อทำพระโกศองค์นี้สำเร็จแล้วได้โปรดให้เอาเข้าไปตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะครับและในปีนั้นเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพได้สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่ทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนตั้งพระเบญจานะครับจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกครับจึงเป็นพระราชประเพณีในรัชกาลต่อๆมานะครับที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงทอดพระศพอื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพนั้นคราวนั้นออกพระนามพระโกศนี้นะครับว่าพระโกศทองคำกุดันแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักษ์สร้างพระโกศองค์หนึ่งขึ้นถวายในพุทธศักราช2443จึงได้ออกนามโกศที่สร้างใหม่นี้ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5องค์โดนที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ออกนามว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1นะครับครั้นถึงรัชกาลที่9พระโกศทั้ง2องค์นี้ชำรุดด้วยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อราวพุทธศักราช2542ถึง2543โดยเชิญออกประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับเมื่อคราวประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกและออกพระนามพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9พระโกศทองใหญ่ทั้ง3องค์สร้างจากไม้จำหลักลายมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหุ้มทองประดับอัญมณีตลอดทั้งองค์พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง96เซนติเมตรสูง278เซนติเมตรส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง99เซนติเมตรสูง283เซนติเมตรมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนนะครับที่สามารถถอดแยกจากกันได้นั่นก็คือฐานพระโกศเป็นฐานแปดเหลี่ยมประกอบด้วยหน้ากระดานที่มีลักษณะลาดเอียงขึ้นรองรับฐานสิงครับเหนือขึ้นไปเป็นท้องไม้ที่ขนาบโบลูกแก้วอกไก่ประจำหลักลายกลีบบัวนะครับปลายปากฐานพระโกศจำหลักลายกลีบบัวหงายตามชั้นเชิงต่างๆฐานพระโกศประดับด้วยกระจัง2แถวครับแถวนอกกระจังตาอ้อยแถวในกระจังเจิมองค์พระโกศสร้างแยกกันเป็น2ซีกเพื่อนำมาประกบกันเมื่อประกอบพิธในกับพระรองในนะครับโดยด้านนอกจำหลักลายกลีบบัวอย่างโบกลีบขนุนเป็นกาบหุ้มซ้อนทับสลับกันจากด้านล่างขึ้นไป ด้านบนรอบองค์พระโกศส่วนด้านในปิดทองทึบนะครับมีกระบวนลายแล้วก็การประดับกาบพระโกศมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกาบพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีปลายเผยออกจากกันดูเหมือนจะถอดแยกกาบออกได้เป็นชิ้นๆ นะครับส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ปลายกาบแนบองค์พระโกศมากกว่าซึ่งก็น่าจะได้แบบอย่างมาจากกาบพระโกศกุดัดใหญ่นะครับขณะที่กาบพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9จำหลักลายประจำยามก้านต่อดอกประกอบและลายใบเทศอย่างละเอียดครับส่วนฝาพระโกศเป็นทำเป็นทรงมงกุฎในรูปทรงแปดเหลี่ยมขอบล่างจำหลักเป็นลายประดับพลอยถัดขึ้นไปเป็นเกี้ยวชั้นที่1เป็นบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นนะครับถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นเชิงบาทซ้อนลงลัดหลั่นกัน3ชั้นทุกชั้นจำหลักลายประดับพลอยมีกระจัง2ชั้นติดที่หลังบัวทุกชั้นนะครับโดยเหนือขึ้นไปเหนือบัวเชิงบาทชั้นสุดท้ายจะรองรับท้องไม้ยืดสูงจำหลักลายบัวประดับกระจกสลับพลอยรับส่วนยอดของฝาพระโกศที่เหลือครับโดยกล่าวคือในส่วนของเหนือท้องไม้นั้นนะครับเป็นเกี้ยวชั้นที่2ทำเป็นรูปบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นในขณะที่ถัดขึ้นไปนั้นนะครับเป็นชั้นเชิงบาท3ชั้นเรียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปนะครับบัวเชิงบาทแต่ละชั้นจำหลักลายประดับพลอยติดกระจังที่หลังบัวตลอดทุกชั้นถัดขึ้นไปเป็นปลีต้นจำหลักลายกลีบบัวประดับพลอยปลายปลีต้นรองรับบัวลูกแก้วจำหลักประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นรองรับบัวคลุ้มเถา3ชั้นครับรองรับปลียอดซึ่งจำหลักเป็นลายฟันปลาและกลีบบัวหงายสลับกันเป็นฟันปลาเหมือนกับลายลงยายอดพระมหาพิชัยมงกุฎนั่นเองนะครับส่วนปลายปลียอดแหลมสำหรับ3ดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปิ่นพระโกศทองใหญ่ทุกองค์มีเครื่องประดับพระโกศในส่วนต่างๆด้วยซึ่งทำมาจากเงินนะครับจำหลักฉลุลายใบเทศประดับพลอยขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มดอกไม้เพชรหรือดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปิ่นส่วนที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่เกี่ยวและชั้นเชิงบาทฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเราจะเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าดอกไม้ฝานะครับที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมนะครับที่เอวพระโกศประดับไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังการประดับพระโกศดังที่กล่าวมานี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศของพระศพหรือพระบรมศพด้วยนะครับในขณะที่เบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับมีการเครื่องราชอิสริยยศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารรักษาพระองค์จากหน่วยทหารรักษาพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการหมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพโดยมุมละ1นายนะครับในขณะที่ทหารที่ยืนทั้ง4นายจะยืนยามในท่าโรยปืนนะครับมีลักษณะก็คือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองจะมีการวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับในลักษณะที่ว่าคือคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในการสำรวมครับในส่วนของธรรมเนียมทหารรักษาพระองค์จะมีการยืนยามถวายพระศพก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ครับ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับ
1: ในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อ
5: วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและล่าสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณที่นั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่หน้าพระโกศโอกาสนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพด้วยและจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงประเคนพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลพร้อมกับทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองสร้างค่านิยมทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก 2B No. 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชื่นชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นพระทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งเสาให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยเสาให้ลีลาศิลป์ถิ่นไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก 2B No. 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการจัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความ

0: Number oneครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง24ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 16,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรมพระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆจากนั้นเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยแต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผัดเปลี่ยนมาสวดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรายกีฬาประจำปี2569ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีวันนี้เวลา 9:45 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายกีฬารายการ Amazing Race Festival สัตหีบ Triathlon 2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นจุดหมายปลายทางกีฬาระดับโลกมีผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 4,952 คนจาก37ประเทศโดยผู้รับมอบรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศรายกีฬาระยะมาตรฐานทวิกีฬาระยะสั้นและว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลชายและหญิง
1: สำหรับการแข่งขันจัดขึ้น

0: บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเคยเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้และทรงได้รับรางวัลชนะรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเดอะนิยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไพรสนศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าพนิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติ Distribution System จำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีและครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออาลัยอุบลและคณะนายธนพลศรีพดุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพุทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีและวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะทูตานุทูตกงสุลกิติมศักดิ์คณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์ไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตมอร์โกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างต่อเนื่องอาทิพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทหารบกประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเสนาธิการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสกระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ได้สร้างคุณูปการให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสทางสิทธิมนุษยชนรวมถึงเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพระราชทานความช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงจนถึงวันที่16มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงตั้งมั่นสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพราษฎรอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานสายน้ำเอื้อชีวิตชาวหุบกระพงติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ยพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีปัญหาการขาดแคลนน้ำภายในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการของราษฎรนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างมั่นคง

0: โฉนดที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับในพระปรมาภิไธยรวมเนื้อที่ 12,079 ไร่1งาน82ตารางวาเกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อชาวหุบกระพงที่ต้องประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้เข้ามาอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินพระราชทานก็เกิดเป็นโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาและได้สร้างเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขจากการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในอาชีพและชีวิตและเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาซึ่งน้ำก็เป็นหัวใจของการพัฒนาและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนของชาวหุบกระพง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านทรงตั้งให้ดำเนินการเรื่องของโครงการพระราชดำริเพื่อติดตามต่อแล้วก็ท่านได้โปรดเกล้าให้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณสัก6แห่งนะครับทางด้านชลประทานก็จะทำเรื่องของระบบส่งน้ำทางท่อก็จะทำให้การเพาะปลูกการดำรงชีวิตต่างๆจะดีขึ้นอย่างมากครับ
0: แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจและเข้าถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาศัยต้นทุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำภายในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงได้มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำขุดขยายอ่างเก็บน้ำจำนวน3แห่งซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วอ่างเก็บน้ำหุบกระพงได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่วนสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงกำลังดำเนินการซึ่งเมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวหุบกระพง
2: ตรงนี้เป็นที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ให้ชนประทานได้มาขุดขยายอ่างเก็บน้ำนะทั้งลึกขุดทั้งกว้างก็ทำให้ปริมาณน้ำที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้เต็ม 100% ตอนนี้ก็มีการใช้น้ำไปก็เหลือประมาณทัก 50%ก็ถือว่าเราแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างสมบูรณ์แบบในที่ผ่านมาและคาดว่าถ้ามีการวางท่อผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมาเติมที่ห้วยตะแปดแล้วก็มีระบบท่อผ่านน้ำมาลงที่ห้วยสามบุกพงก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืนเรื่องภัยแล้งเรื่องบรรเทาน้ำท่วมเพชรบุรี
3: ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านชาวบ้านหุบกระพงก็ยินดีแล้วก็ดีใจพระองค์ท่านก็ให้กำลังใจพวกเราในการทำกินเราก็นำสิ่งที่พระองค์ท่านมอบให้พวกเราตรงนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันน้ำที่เราได้รับตรงนี้ก็จะใช้อย่างมีคุณค่าใช้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไป
0: และเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2563หัวใจของชาวหุบกระพงได้เปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในปัญหาเรื่องน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหุบกระพงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทรงรับฟังการถวายบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงและการดำเนินงานเส้นทางสายน้ำของโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอ่างพวงตามแนวพระราชดำริที่มีความสำคัญด้วยหลักการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพดีกว่ามาช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพน้อยกว่าโดยในปัจจุบันเครือข่ายอ่างพวงในโครงการได้อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไซงามอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันลงมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม่ตายอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงแห่งนี้โดยมีระบบท่อส่งน้ำเชื่อมโยงกัน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเข้าพระราชฤทัยในภาพรวมในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเป็นอย่างยิ่ง
4: น้ำต้นทุนก็คือได้นี้ก็เป็นการขันจากแก่งกระจานมาเสริมได้อยู่ตรงนี้ขุดลึกลงไปสัก2เมตรไปจะกลายเป็นน้ำต่อย
5: อ๋อที่ตชดใช่ประ ชด
4: วันนี้จะเจอปัญหานั้นไหมคะ
5: อันนี้ไม่มีครับอันน
4: ี้เพราะว่าเรารับน้ำจืด
5: ใช่ครับจากภูเขา
4: จากน้ำจากแก่งเขื่อน
5: ใช่ครับ
4: ไปจากก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำต่อย
5: ไม่มี
4: เวลาแจกไปที่เกษตรกร
0: ที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงใช้เวลายาวนานในการทรงงานด้วยพระราชฤทัยตั้งมั่นสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวหุบกระพงและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างสุขแก่ราษฎรในพื้นที่สืบไปด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจะยังคงเป็นร่มพระบารมีเอื้อประโยชน์สุขให้กับปวงสกนิกรและชาวหุบกระพงอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันอาทิตย์กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเติมพลังให้พร้อมรับสัปดาห์ใหม่กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
8: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อ่อยอีไอเร
10: พอดีอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
10: ลงตัวอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
10: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
9: ก็น้ำตาลเร
10: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อ่อยอีไอเร
10: พอดีอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
10: ลงตัวอย่างที่คิดเร
9: อ่อยอีไอเร
10: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
11: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ใต้โต๊ะทำงาน
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
3: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
4: ่
2: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM Playlist of the Week
1: Highest Climber
2: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใจสมาร์ทฮะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิตคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100คนซึ่งจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนายปณิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีทางการรัสเซียแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้ระมัดระวังการเดินทางมาประเทศไทยว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับและจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่ผ่านมาประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติอย่างอบอุ่นรวมทั้งจากรัสเซียและในปี2568ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเกือบ 1,900,000 คนเป็นจำนวนที่มากที่สุดจากประเทศในยุโรปอย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างถูกกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาไทยดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดบนพื้นฐานของกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายไทยโดยไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดรัฐบาลหนุนปราบโกงทุนออนไลน์เต็มสูบล่าสุดเรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านบาทปิด368บัญชีหลอกลงทุนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นและการทุจริตรวมถึงการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีมีผู้ถูกกล่าวหารวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1.1 พันล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทและเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำความผิดได้368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมมีความสุขกับอะไรเล็กๆนะคะแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นขอให้วันนี้ใจดีกับคุณนะคะ
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: I'm not sure.

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 10
7: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
8: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
0: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทคณินบุญประเสริฐครับเที่ยวประสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนทหารจัดระบบดูแลประชาชนครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
17: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
18: ยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: บรรยากาศการท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนทหารจัดระบบดูแลคมนาคมการแพทย์ครบถ้วนคุณมนรัตน์ฉันทาวินหุรายงานครับ
4: กองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายเนิน350รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 15:30 นพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากรวมทั้งสิ้น 3,227 คนด้านการให้บริการยานพาหนะรับส่งนักท่องเที่ยวมีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยวให้บริการ27คันช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีร้านจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น44ร้านสำหรับการให้บริการด้านการแพทย์พบว่ามีผู้เข้ารับบริการรวม21รายเป็นผู้ที่ต้องพักคอยหรือมีอาการเดินไม่ไหวและมีอาการหน้ามืดหรือวิงเวียนศีรษะซึ่งได้รับการดูแลและพักสังเกตอาการจนดีขึ้นอย่างไรก็ตามในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปอยู่ในภาวะปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายรวมถึงเนิน350ธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนริมคลองเปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอรรถพลเลิศพิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีโดยกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองอย่างยั่งยืนภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบต้นไม้และพืชผักสวนครัวให้ชุมชนริมคลองรวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอใน2ช่วงระยะเวลาแบ่งเป็นช่วงที่1เริ่ม15มิถุนายนถึง15สิงหาคมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรและช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความเหมาะสม
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
6: กินนกสปูน
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
8: อังคารคลุมโปง X
9: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
10: แค่คิดถูกต้องไหม
9: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมวกเลย
8: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้มีพลังและกำลังใจดีๆตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับใครที่ทำงานพรุ่งนี้สู้ๆนะครับ
0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
5: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
6: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
7: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
8: ภูเขา
7: ภูเขา
2: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
5: อยากให้ไปด้วยกัน
8: โอ้
9: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
8: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
2: หวานหวานเลย
8: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ผมเครียดผมเส้นผมแ
1: ซ่บวันไหนหนูแบ๊ดหนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เจเผือก DJ เจเติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเซอร์เดวิดเบคแฮมนักฟุตบอลชาวอังกฤษคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกใน4ประเทศได้รับเกียรติจารึกชื่อลงบนดาวเกียรติยศแห่ง Hollywood Walk of Fame นะคะซึ่งก็เป็นวันที่เปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026พอดีเลยนะคะในส่วนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด8นัดในนครลอสแองเจลิสค่ะพิธีมอบดาวเกียรติยศครั้งนี้มีความพิเศษกว่าปกตินะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนจากพรมแดงของฮอลลีวูดแบบดั้งเดิมมาเป็นพรมสีเขียวที่จำลองเป็นสนามฟุตบอลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยเฉพาะค่ะภายในงานนะคะพิธีกรค่ะบอกว่ามีการกล่าวแนะนำผู้ร่วมการแสดงความยินดีรวมไปถึงทอมครูซนักแสดงชื่อดังและวิกตอเรียเบคแฮมภรรยาของเขาที่เป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl โดยครูซค่ะได้กล่าวชื่นชมเส้นทางชีวิตของเบคแฮมว่าเป็นเหมือนเรื่องราวในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสร้างอิทธิพลระดับโลกทั้งต่อวงการกีฬาและวัฒนธรรมด้านของวิกตอเรียเบคแฮมค่ะบอกว่ารางวัลเกียรติยศนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกในลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็วงการฟุตบอลในสหรัฐนั้นกำลังก้าวเข้าสู่บทบาทที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงค่ะ
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
7: EFM Playlist Non-Stop

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
6: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, pop a popcorn, eh?
5: Popcorn, pop a pop.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 10
4: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
5: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: พุทธอกพุทธโธ
6: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
7: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
0: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลค่ะบอกว่าอิหร่านนั้นจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดนะคะตราบใดที่เขายังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าตัวเขาและประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐมีความเห็นพ้องต้องกันอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ด้วยคำแถลงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะมีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทั้งสหรัฐและก็อิหร่านนั้นต่างส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามสองประเทศใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วก็ใกล้ผลสำเร็จค่ะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะมีการเปิดเผยว่าอิหร่านและสหรัฐนั้นจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
8: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์มารีเฟรชความคิดแล้วเปิดรับไอเดียใหม่ๆให้สมองได้ผ่อนคลายช่วยให้เห็นสิ่งดีๆเยอะขึ้นเลย
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะจรวด H3 ของประเทศญี่ปุ่นค่ะประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมขนาดเล็กรวม6ดวงขึ้นสู่วงโคโรจรในการปล่อยตัวครั้งล่าสุดนะคะจากศูนย์อวกาศทาเนกาชิมะจังหวัดคางโงชิมะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจรวด H3 หมายเลข6ในถูกปล่อยตัวนะคะทะยานขึ้นสู่วงโคโรจรที่ระดับความสูง580กิโลเมตรอย่างราบรื่นถือเป็นก้าวสำคัญและการกลับมาอย่างมั่นคงค่ะของสำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นหลังจากที่เคยประสบความล้มเหลวในการทำภารกิจก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน

0: สวัสดีวันจันทร์เปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้ววันนี้จะกลายเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีขึ้นแน่นอน
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสหรัฐและอิหร่านค่ะส่งสัญญาณข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ฝ่ายใกล้จะบรรลุผลสำเร็จแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะคะบอกว่าทั้ง2ฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในร่างเนื้อหาข้อตกลงแล้วและรัฐบาลวอชิงตันก็คาดว่าสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะบอกว่าแม้จะยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของข้อตกลงแต่ข้อตกลงนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก็ก้าวออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น

0: สวัสดีวันจันทร์สูดหายใจเข้าลึกๆก่อนเริ่มอะไรใหม่ๆช่วยให้สมองโล่งขึ้นเยอะเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประเทศจีนนะคะไม่พอใจหลังกลาโหมของสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนค่ะการประกาศปรับปรุงรายชื่อนี้ค่ะระบุรวมไปถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซไปตู้ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต BYD และ NIO 2ค่ายรถไฟฟ้ารายใหญ่รวมไปถึง Trina Solar และ JA Solar เทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์รายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนบอกว่ามาตรการเพนทากอนถือเป็นการเพิกเฉยต่อฉันทามติร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เพิ่งจะพบปะหารือกันเพื่อรักษาความสงบในสงครามการค้าเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลจีนเรียกร้องให้สหรัฐนั้นยุติการกระทำที่ผิดพลาดนี้และถอนมาตรการนี้ทันทีด้วยเพื่อนำไปซึ่งความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐกลับคืนสู่แนวทางที่มั่นคงค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน

0: สวัสดีวันจันทร์ลองหัวเราะกับเรื่องเล็กๆสักหน่อยช่วยเติมรอยยิ้มให้ทั้งวันดูสดใสขึ้นได้นะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลและคณะเดินทางเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบปะกับครอบครัวของแรงงานไทยผู้เสียชีวิตจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะและในการเยือนครั้งนี้ค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและแสดงความเห็นอกเห็นใจที่พวกเขาต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเอกอัครราชทูตให้ความมั่นใจว่าทุกครอบครัวจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือส่วนการและการสนับสนุนต่างๆจากรัฐบาลอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งยังยืนยันอีกครั้งว่าสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับอยู่นี้อยู่ภายใต้การดูแลได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกฎหมายค่ะเช่นเดียวกับที่ให้กับครอบครัวของเหยื่อจากการก่อการร้ายในอิสราเอลค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก

ใดรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆ

0: สวัสดีวันจันทร์ส่งข้อความให้คนที่รักแค่คำว่าคิดถึงก็ช่วยฮีลใจทั้งคนส่งและคนรับแล้วครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเคยนั่งตรงนี้

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการยิ้มให้ตัวเองในกระจกขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: EFM Playlist of the Week
3: Chant of the Week
4: Number 1
5: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: อังคารคลุมโปง X
6: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
7: แค่คิดถูกต้องไหม
6: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลแจงร่างแก้ไขพรบสัญชาติไม่ใช่เปิดช่องให้ต่างด้าวที่ได้สัญชาติใหม่เล่นการเมืองในประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปีย
2: ุงขยง
3: 1
2: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาร
5: องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพรบสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติโดยระบุว่ารัฐบาลจะเปิดทางให้ผู้ได้รับสัญชาติไทยรายใหม่สามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ทุกระดับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อขี้ขายปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามาอย่างยาวนานนอกจากนี้แม้ว่าบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือการรับราชการในตำแหน่งสำคัญยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ารับตำแหน่งได้โดยทันทีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความเห็นของภาครัฐก่อนที่จะร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันนี้ถึง18มิถุนายนรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2และเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามพยากรณ์อากาศประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
4: EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดียามเช้าครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ FM Morning Mood ครับ 6:00 น.ถึง 8:00 น.เช้าอยู่กับผม DJ พีมครับผมจากใจพนักงานออฟฟิศสู่พนักงานออฟฟิศด้วยกันครับคุณผู้ฟังเช้าวันจันทร์มาถึงอีกแล้วครับผมโอ้โหเสาร์อาทิตย์ผ่านไปไวเหลือเกินนะฮะช่วงนี้นี่คือเอาจริงๆนะผมคิดไปเองหรือเปล่าคุณผู้ฟังหรือว่าช่วงนี้งานมันเยอะเหลือเกินอ่ะมีใครเป็นไหมครับช่วงกลางปีโดยเฉพาะแบบคนที่อาจจะทำอาชีพเซลส์อะไรเงี้ยพอเรามาถึงกลางปีเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยทาร์เก็ตปีนี้ของเราเนี่ยมันจะถึงหรือไม่ถึงนะครับผมและฮาร์ฟสองเนี่ยจะหนักจะหน่วงขนาดไหนนะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบ่นส่งเข้ามาแชร์กันได้นะครับสองช่องทางเลย Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมอ่านทุกข้อความแน่นอนแล้วก็อย่าลืมครับอยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณนะครับส่งขอเข้ามาได้แต่ย้ำอีกครั้งนึงพิมพ์ขออนุญาตให้ขอเข้ามาเป็นเพลงช้าเพลงจังหวะเบาๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ย2ชั่วโมงนี้อาจจะขออนุญาตเปิดเพลงช้าจังหวะเบาๆชิลๆไปด้วยกันเช้านี้นะครับก่อนไปเริ่มที่ FM Morning Mood ของเรากันวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงครับผมกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับช่วงนี้คุณผู้ฟังมี1ผลงานเพลงจาก1วงที่พิมพ์ฟังบ่อยมากๆจริงๆคือพุ่งตรงว่าเพิ่งมารู้จักเขาเนี่ยจากการทำดีเจเลยนะแล้วก็ได้มาฟังเพลงเขาเยอะมากๆช่วงหลังจนแบบพิมพ์แบบกลายเป็นร้องเพลงเขาไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวงนี้แบบมันถึงแบบโอเคพิมพ์รู้สึกว่าคนน่าจะรู้จักเพลงเขาเยอะแต่อาจจะไม่ได้รู้จักวงหรือศิลปินเยอะเท่ากับตัวเพลงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราอยากจะมาเดดิเคทเพลงแรกของเราในวันนี้ให้กับวงนี้ครับผมFree Hand ครับเป็นหนึ่งวงที่พิมรู้สึกว่าเป็นวงที่ underrated มากๆเป็นวงที่แบบควรจะดังกว่านี้มากๆอ่ะและหนึ่งเพลงที่พิมชอบมากๆจาก Free Hand คุณผู้ฟังคือผลงานเพลงนี้กับขอให้เธอใจดีครับอันนี้บอกหัวหน้าก็ได้

และนี่คือกลัวลืมครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่นนท์ถนนฟิชวิ่งกับพี่เต๋าโยบอยทีเจด้วยคุณผู้ฟังหนึ่งในเพลงจากอัลบั้ม Mono and Spectrum นะครับผมที่พี่นนท์ถนนเนี่ยได้ทำการไปจอยแล้วก็ไปคอลแลบกับศิลปินแถวหน้าเมืองไทยมากมายนะครับผมฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้กลัวลืมครับและก่อนนั้นไม่ได้ลืมครับไม่ได้เจอคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากน้องกันชาลีนะครับผมขอเข้ามาจัดให้นะครับแปลกมากเลยอ่ะวันนี้ 6:30 นะครับทุกคนทักกันเข้ามาในช่องแชทแบบเยอะแยะมากๆนะฮะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยดีกว่าสงสัยว่าช่วงอาทิตย์ที่มันหยุดยาวมันหมดแล้วสิเนาะพวกเรา ก็กลายเป็นว่าต้องมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมแล้วช่วงนี้โอ้โหโรงเรียนเปิดแบบฟูลสตรีมด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยรถน่าจะติดมากๆนะครับช่วงนี้ก็ดีแล้วล่ะที่ทุกคนตื่นเช้ามาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับทักทายช่องแชทกันหน่อยดีกว่าสวัสดีคุณกัลยานะครับสวัสดีคุณชุติมาด้วยสวัสดีคุณแคทคิตตี้นะครับคุณปอธนานะสวัสดีคุณจิตวีนะครับผมสวัสดีคุณแมทนะครับน้องบูมสวัสดีนะครับคุณชนิตาพี่เจิ้นพี่เพชรนะครับคุณเอกราชคุณเดินดาวคุณกิตติทัศน์นะครับสวัสดีทุกคนเลยขอเพลงเข้ามาวันนี้ใจเย็นนะฮะเพราะทุกคนขอเพลงเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวยังไงจะพยายามจัดให้ไม่ต้องห่วงเลยเรามี2ชั่วโมงยาวๆถึง8โมงเช้าเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละเพลงนะครับหนึ่งผลงานเพลงต่อไปที่ขอเข้ามาครับผมเดี๋ยวจัดให้ต่อเนื่องเลยผลงานเพลงจากพี่พลพลครับคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งคนที่คัมแบ็กกลับมาด้วยซิงเกิลที่พี่บอกเลยว่าไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยจริงๆกับการคัมแบ็กครั้งนี้ครับผมนี่ผลงานเพลงใหม่จากพี่พลพลนี่คือไรน้ำหนักครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: ดาวตกครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เพิ่งจบไปจากพี่วันใหญ่ featuring กับน้อง C9 ครับผมช่วงหนึ่งเนี่ยเพลงนี้ออกมาใหม่ๆอยู่กับ EFM Playlist of the Week ของเรายาวๆต่อเนื่องเลยนะครับและก่อนนั้นขอเข้ามาจัดให้ครับผมกับรื้อฟื้นนะผลงานเพลงจาก Better Weather นะครับคุณผู้ฟังก็เปิดให้หายคิดถึงกันในเช้านี้นะครับอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับผมวันหยุดของพนักงานออฟฟิศอย่างเราๆนะเข้าใจว่าอัปเดตกันหน่อยนะครับผมเข้าใจว่าเดือนนี้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเหมือนจะไม่เหลือแล้วนะคุณผู้ฟังสำหรับวันหยุดนะครับอีกทีนึงเนี่ยคือปลายกรกฎาเลยเพราะฉะนั้นยาวๆนะครับผมทำงานกันเต็มๆ1เดือนนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันครับผมไม่ต้องห่วงนะใครที่รู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจนะครับเข้ามาเจอกันได้เสมอ EFM Morning Mood ทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับไม่ได้บอกว่าทำให้คุณหายเหนื่อยแต่เราจะมาเหนื่อยใจเป็นเพื่อนคุณนะครับผมแค่นั้นเลยอะไรอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีคอนเสิร์ต GDH ไปคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งนึงการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงของนักแสดง GDH ตั้งแต่ฮอร์โมนวัยวาวุ่นตั้งแต่ซักซีดคุณผู้ฟังคือแบบโอ้โหมันจัดเต็มมากอะเห็นคลิปในช็อตต่างๆแล้วคือแบบรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ไปนะครับซึ่งจริงแฉข่าวเช้าเราแจกบัตรไปหลายใบมากๆเลยนะใครที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปเนี่ยโหรู้สึกดีใจแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นจะขอเปิด1เพลงย้อนอดีตให้มันนอสทัลจิกกันสักหน่อยดีกว่าครับ1ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องซักซีดคุณผู้ฟังจากพี่ก้าวศิรายุครับนี่คือทุ่มอยู่ในใจครับ

0: เกาะลมบนพี่อิวกันหน่อยครับผมคุณผู้ฟังกับถ้าเธอต้องเลือกครับหนึ่งผลงานเพลงจากพี่อิวสลิกนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับผมคุณผู้ฟังทุ่มอยู่ในใจจากพี่ก้าวจิรายุอย่างที่บอกไปครับผมว่าโอ้โหคอนเสิร์ต GDS นี่คือเมื่อกี้เนี่ยที่ก้มๆหน้าลงไปเนี่ยก็คือไปนั่งดูคลิปนะคุณผู้ฟังว่าแบบเขาเล่นอะไรกันบ้างคือแบบเอาจริงพิมคิดถึงฮอร์โมนมากเลยอะรู้สึกว่าอยากให้มันมีซีรีส์อะไรแบบนั้นออกมาอีกจังเลยคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยคือแบบเราโตมากับสิ่งนั้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกกันไปก่อนคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2พักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังใครฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 7:30 นะส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรา2ช่องทางนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเลย 7:00 ตรงมีผลงานเพลงจากเติ้ล First One อย่างกลิ่นฝนรออยู่ครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์มันดูแลจิตใจให้แข็งแรงหากิจกรรมที่จะทำให้เรายิ้มได้เพื่อที่จะได้มีแรงทำงานนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มากับการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ช่างภาพพาไปมู่หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมู่ดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไท
1: ยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
4: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
3: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
5: ่
3: ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเคลียร์เหตุดินสไลด์บริเวณอุโมงค์ขุนตาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นวันนี้จนเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถภายหลังได้รับแจ้งจากนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่ดำเนินการนำดินที่กีดขวางออกจากรถทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเคลียร์ดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงในพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยโดยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถจึงสามารถเปิดเส้นทางกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องพลาดการลงทำหน้าที่นัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026หลังได้รับบาดเจ็บจนต้องขอถอนตัวจากการลงชี้ขาดในรอบแบ่งกลุ่มระหว่างไอวอรี่โค้ดที่จะพบกับเอลกวาดอร์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้